0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่ตีไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
5: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก 200,000 ล้านบาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายน โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวัง

0: เตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคานางรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา17:45 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ต

0: ลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028คนชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1นาที 1.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเงินประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแครช10กิโลเมตรแทมเปิลเรทอิลิมิเนชันและพอยต์เรทผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเชียนิกทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิพาตราชูวนิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับลุนว่านัสวารานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวัตเตอร์มิลล์ ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันท์สกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประกระแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประกระสมาดการเป็นนานับประกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบ ดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็เห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ช ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปและก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะฮะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
14: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรี ทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไทท์ทำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
17: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่าน
16: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลียวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เนคไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
18: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์แบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
16: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนาราวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organizationการนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
20: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
19: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุงไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
21: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่ถึงสุงไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหัดใหญ่ถึงสุงไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
22: ช่วงต่อจากนะครับหาใจมาสุงไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มีสีเลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสที่ดีขึ้นที่
21: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุงไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซีย นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที
0: ่วันนี้เราต้อง improve ทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับ backbone logistic หลักนะครับของทางภาคใต้ฉะนั้นวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
21: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
3: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
4: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิชราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจมี4ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1. รูปก็คือร่างกาย 2. เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายเรียกว่าเวทนา 3. สัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรน แล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะ

ก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3 ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะที่มากระทบประการที่สองภวตัณหาภวตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคน

คนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหาเนี่ยครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจักหนีความตายไปไม่พ้นพิจารณาเนืองๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั่นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์
สองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายการคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปเขาเรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารมีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์ทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์ทาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเราฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดทั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเดือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
3: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง สิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
4: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นและถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะโครงการก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาษาอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะ mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความรู้ดีๆนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างmindsetให้กับผู้ประกอบการที่มีดีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างmindsetให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา ย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับแต่ท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้คนโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก 3.95 สตางค์เหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิริคนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้เจอกันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะของเดือนสิงหาคมวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมกับสถานีหลายๆคลื่นนะคะที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรซิมพิทักษ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ต้องตามดูกันหลากหลายประเด็นนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ค่ะขณะที่สถานการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปควบคุมเพลิงแล้วก็ทางปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครประสานงานให้ความช่วยเหลือนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์ย้ำดูแลโครงสร้างอาคารมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ท่านเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยนะคะปภ.เองกรุงเทพมหานครเองก็เบื้องต้นนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนั้นประมาณ4ไร่ผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะมีการตั้งศูนย์ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือด้วยกทม.เองปรับแผนนะคะในการดูแลขณะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับควบคุมเรื่องของข่าวปลอมด้วยแล้วก็เพจแอบอ้างรับบริจาคมีการพร้อมเร่งกระจายข้อมูลการเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะคะส่วนทางด้านมท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุพร้อมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่มาต่อเนื่องด้วยในเรื่องของภัยพิบัติค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้น้อยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามในส่วนของรัฐบาลนั้นพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกมิตินะคะในสภาท่านก็มีการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงแล้วก็เดินหน้านะคะในเรื่องนี้ด้วยพร้อมกับเดินหน้าซักซ้อมแผนยกระดับการแจ้งเตือนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเร่งฟื้นฟูสาธารณสาธารณูปโภคหลังเกิดเหตุด้วยนะคะท่านก็นำเคสนะคะในส่วนของสถานการณ์การเผชิญเหตุที่เกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งกระแสน้ำอาจมีความรุนแรงและเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นนะคะแต่ความเดือดร้อนนะคะการช่วยเหลือนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความสรุปนะคะการสรุปครม.อนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับปรับลดขั้นตอนทางราชการด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินค่ะแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมครม.นอกสถานที่นะคะครม.สัญจร31สิงหาคม2569ถึง1กันยายน2569นะคะรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่กันไปมีการติดตามหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของเกี่ยวกับภัยพิบัตินั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีก็ลงพื้นที่สงขลานะคะไปประชุมติดตามยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายน้อยจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะมาทบทวนกันในส่วนของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจริงๆภัยพิบัติมีหลากหลายมิติมากๆนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมใช้งบประมาณและยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงแผ่นดินไหวและอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะมีมาตรการรับมือออกมาเพราะว่ารัฐบาลบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยประสานร่วมกับท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์หากมีภัยหากเกิดภัยนะคะสถานการณ์ต่างๆจะประเมินกันตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงการสำรวจการตรวจสอบอาคารนะคะที่ได้รับความเสียหายหรือในส่วนของการจัดส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานหลังเกิดเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านเทคโนโลยีและการกระจายข่าวสารให้ถึงประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เราจะไปติดตามเคสที่นะคะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ที่เนปาลนะคะซึ่งก็มีการออกมาพูดถึงในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายนะคะขณะที่นานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือนะคะพร้อมกับทางด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลก็มีการเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราวๆสัก

เฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.4 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ360กิโลเมตรนะคะไม่มีผลกระทบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำแนะนำในการปฏิบัติและการป้องกันแผ่นดินไหวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวและก็หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะพร้อมๆกับประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์เรื่องของดินฟ้าอากาศในบ้านเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรามาเริ่มกันที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8นะคะที่มีประกาศออกมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการออกมาเตือนนะคะเรื่องของ10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนแล้วก็ออกมาย้ำด้วยนะคะ51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายน2569มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้นางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยค่ะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าหากมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เองค่ะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกันนะคะด้วยระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือค่ะซึ่งก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานค่ะได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดนะคะซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบสปอตแคสต์โดยประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นภาษาชนเผ่านะคะจะได้สื่อสารกับกลุ่มทุกกลุ่มได้อย่างเข้าใจแล้วก็รับมือได้อย่างรวดเร็วส่วนการติดตามสถานการณ์ทุกภัยและการให้ความช่วยเหลือก็พบนะคะว่าในส่วนของจังหวัดน่านระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะการทำความสะอาดวิกคลีนนิ่งเสร็จสิ้นไปเกือบ 100% ระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่เชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำผ่านระบบ CCTV ตลอด24ชั่วโมงส่วนแม่ฮ่องสอนก็เตรียมรับมือเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงและก็ใช้ระบบสปอตแคสเพื่อรับมือน้ำท่วมและดินถล่มจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำยมแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวค่ะโดยมีการเร่งสำรวจความเสียหายและแจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มขึ้นนะคะแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่ากระทบกับพื้นที่การเกษตรบางส่วนแล้วเจ้าหน้าที่มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมกระสอบทรายรับมือนะคะมีการเน้นย้ำสั่งการให้ปภ.ในจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหากมีความเสี่ยงสูงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนภัยด่วนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์หอเตือนภัยหอกระจายข่าวพร้อมประสานผู้นำชุมชนแปลข้อมูลการแจ้งเตือนเป็นภาษาถิ่นนะคะเพื่อจะได้ให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่
ที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆนะคะแล้วก็เน้นย้ำกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกเลยนะคะตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

0: ้ำตรวจสอบความแข็งแรงของเสาไฟฟ้าตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้งประชุมติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดและรายงานปภ.อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ในเรื่องของทางด้านกรมทรัพยากรธรณีก็เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักนะคะซึ่งนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็กำชับนะคะขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.กำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุนะคะเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเติมแล้วก็ให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะส่วนทางด้านสถานการณ์เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะล่าสุดทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่เหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการเกิดเหตุประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำควบคุมความร้อนได้อย่างทั่วถึงมีการเน้นย้ำกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าท่านนายกอนุทินก็เป็นห่วงมากๆเนื่องจากว่าสิ่งของที่ถูกเพลิงไหม้มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์มีการขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในจุดเกิดเหตุถ้าไม่จำเป็นนะคะแล้วถ้าหากจำเป็นก็ให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนเข้าไปส่วนการเยียวยานั้นภาครัฐมีขั้นตอนตามระเบียบค่ะนะคะซึ่งปภ.แล้วก็กรุงเทพมหานครก็มีการติดตามแล้วก็ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยนะคะซึ่งก็มีการดำเนินการตามระเบียบนะคะนอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครเองนะคะแล้วก็ปภ.เองค่ะก็ดำเนินการตามระเบียบนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันเกิดภัยนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรุงเทพมหานครก็ร่วมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าเครื่องดำรงชีพนะคะค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะส่วนผู้ค้าที่มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมรัฐบาลก็ได้กำชับคปภ.ให้อำนวยความสะดวกบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะขณะเดียวกันภายในอาคารที่ยังคงมีสินค้าตกค้างให้สั่งการให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยป้องกันผู้ลักลอบเข้าไปขโมยของด้วยนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้ชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วถ้าหากไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันนะคะก็จะเกิดเหตุเพลิงอาจจะลุกลามไปพื้นที่อื่นโดยรอบสร้างความเสียหายมากกว่านี้ซึ่งท่านนายกเองก็ชื่นชมและเป็นห่วงนะคะแล้วก็จากเหตุที่เกิดขึ้นท่านก็ระบุว่าต้องให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกรายด้วยนะคะเจ้าของสถานที่ผู้ที่จะผลกระทบทุกคนด้วยนั่นเองค่ะนอกจากที่ปภ.กรุงเทพมหานครร่วมกันแล้วนะคะในการช่วยเหลือแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยนะคะเบื้องต้นมูลนิธินำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคุมนะคะควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เพียงพอในช่วงปฏิบัติการแล้วก็จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามหลักความสะอาดความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักค่ะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้ามาพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่ไปติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองพี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความต้องการให้เพียงพอต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการเร่งนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการเยียวยาอย่างเร็วที่สุดปภ.เองก็สนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทนะคะทางนี้ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบเอกสารประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงไม่ตกหล่นพร้อมกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ปภ.กทม.เองนะคะก็ดำเนินการตามระเบียบมีการจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ก็มีการติดตามตลอดเลยแล้วก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนเหตุไฟไหม้ด้วยนะคะวางแผนในการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำแล้วก็เตือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้สวมหน้ากาก N95 นะคะเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ที่พุ่งสูงด้วยนะคะซึ่งกทม.เองก็อัปเดตคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนะคะแต่ว่าย้ำว่าต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จุดเกิดเหตุในระยะใกล้รัศมีประมาณ500เมตรเนี่ยนะคะมีการเฝ้าระวังพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมระยะ3ถึง5กิโลเมตรนะคะเป็นขอบเขตเฝ้าระวังไม่ใช่รัศมีอพยพนะคะกรุงเทพมหานครเองนะคะผู้ว่าชัดชาติแล้วก็รองผู้ว่านางสาวทวิดากมลเวชก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเบื้องต้นผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดมาลงทะเบียนแจ้งประมาณ200คนแล้วนะคะเสียหายในประมาณ300กรุงเทพมหานครเองก็เปิดให้เจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายทยอยลงทะเบียนกับสำนักงานเขตเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทั้งหมด11ราย10รายมีอาการเล็กน้อยค่ะได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักและสูดดมควันเข้าไปถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรักษานะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเต็มที่ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์นะคะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมแล้วก็เพจแอบอ้างรับบริจาคด้วยพร้อมกับเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยแล้วก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2 HD ค่ะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกทั้งนี้ท่านก็กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคด้วยนะคะท่านก็เตือนให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยคู่กับการขอความร่วมมือประชาชนสื่อมวลชนที่เป็นทำหน้าที่นะคะในการนำเสนอข่าวสารนี้นำเสนอกันอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านก็เร่งประสานงานข้อมูลมาตรการเยียวยาขั้นตอนต่างๆเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถเข้าถึงช่องทางช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองนอกจากนี้นะคะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลข02282 4902022824902ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศเองก็ได้ส่งกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดที่ผ่านมาด้วยนะคะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการรับมือภัยพิบัติในมิติต่างๆที่น่าสนใจของรัฐบาลนั้นนะคะมีประเด็นในเรื่องของการชี้แจงในสภาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมรวมไปถึงสารคดีต่างๆสปอตดีๆจากทางสถานีเราเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะน้อยจะมาชวนคุณผู้ฟังติดตามประเด็นที่รัฐบาลชี้แจงนะคะพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติในสภาแล้วก็เดี๋ยวมาตามกันดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือในการปฏิบัติและการป้องกันแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวระหว่างเกิดแผ่นดินไหวหลังเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ในส่วนของภัยพิบัติต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจาย
2: เสียงแห่งประเทศไทย
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
13: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
12: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
14: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
15: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
16: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
17: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
18: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
19: กลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะสลับสับเปลี่ยนกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 10:00 นค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมกับหลายๆคลื่นที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะที่ทักกันมาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 คนป่วยไข้หวัดใหญ่ป่วยกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ดูแลกันและกันให้ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ครอบครัวค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตอบกระทู้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยสมาชิกสภาก็ได้สอบถามถึงกรณีที่ประชาชนประสบอุทกภัยและสูญเสียทั้งทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยรวมถึงอาจไม่สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสอบถามรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติทั้งการแจ้งเตือนการป้องกันการฟื้นฟูและการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในทุกด้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภค่ะได้ซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเมฆฝนการประสานพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังหรือวอร์รูมรวมไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนะคะทั้งหนังสือแจ้งเตือน SMS แจ้งเตือนการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ระบบสปอตแคสต์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมที่จะไม่ได้จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนแต่ยังครอบคลุมการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการเผชิญเหตุการณ์อพยพและการฟื้นฟูด้วยนะคะโดยกำชับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับลักษณะภัยพิบัติของแต่ละพื้นที่นะคะรวมถึงกำหนดแผนรับมือและระบบบัญชาการเมื่อเกิดเหตุให้ชัดเจนสำหรับการแจ้งเตือนภัยนั้นนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการติดตามสถานการณ์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงข้อมูลเรดาร์และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆนะคะประสานจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการยกระดับระบบแจ้งเตือนยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่มากขึ้นนะคะเนื่องจากสภาพการของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งปริมาณฝนสภาพพื้นที่ความสามารถในการรองรับน้ำแล้วก็ความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากโดยเมื่อประเมินนะคะโดยเมื่อพื้นที่ประเมินว่าจำเป็นต้องแจ้งประชาชนปภ.จะดำเนินการส่งเซลล์บอร์ดแคสทันทีนะคะเรียกว่ารวมถึงการแจ้งเตือนระดับ Extreme Alert ตลอดจนการใช้หอแจ้งเตือนภัยกลไกผู้นำชุมชนนะคะซึ่งนายเจเศรษฐ มท.3ก็ย้ำว่าการแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องใช้หลายช่องทางควบคู่กันเพื่อให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีส่วนการเผชิญเหตุในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่านก็บอกว่าบางครั้งกระแสน้ำอาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆมหาดไทยเองก็เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขึ้นอยู่ในพื้นที่สูงรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนเข้าดำเนินการช่วยเหลือนะคะมีการประสานปภ.รวมถึงมูลนิธิกู้ภัยระดมเครื่องมือกำลังต่างๆเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะคะส่วนที่จังหวัดน่านนายเจเศรษฐก็ระบุว่ามีการระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.กว่า190เครื่องสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่พร้อมกับประสานมูลนิธิกู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรกำลังทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะด้านการดูแลประชาชนระหว่างเกิดภัยมหาดไทยเองก็ประสานการจัดหาอาหารปรุงสุกอาหารสดเพื่อสนับสนุนประชาชนนะคะมีการแจ้งจำนวนความต้องการผ่านผู้นำในพื้นที่เพื่อจัดสรรอาหารในแต่ละมื้อได้ตามความต้องการขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนอกจากมหาดไทยแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าดูแลประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาประจำการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะนายเจเซตก็ระบุว่าประเด็นสำคัญคือการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคระบบทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางสัญจรโดยในพื้นที่จังหวัดน่านแหล่งน้ำของประชาชนมีทั้งน้ำบาดาลประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ประปาภูเขาหรือประปาหมู่บ้านนะคะในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคเองนะคะก็ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำปภ.เองมหาไทยเองก็ได้ประสานนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็กลับมาใช้ได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ก็ประสานประปาส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ให้คำแนะนำแก่ท้องถิ่นเพื่อเร่งให้ระบบกลับมาใช้งานได้โดยเร็วขณะที่การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าก็มีระดมเจ้าหน้าที่ทรัพยากรจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าไปสนับสนุนจังหวัดน่านเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลักก่อนนะคะจากนั้นก็ทยอยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในระดับเทศบาลตำบลครัวเรือนครอบครัวต่างๆตามลำดับแล้วก็บ้านเรือนที่ ระบบไฟฟ้าภายในยังไม่พร้อมใช้งานก็อาจต้องใช้เวลาการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมเป็นรายกรณีไปในส่วนของการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนนะคะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงด้านวิศวกรรมและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายถ้าต้องซ่อมแซมถ้ามีความเสียหายจำเป็นนะคะหรือว่าต้องงดใช้ต่างๆก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการเดินทางการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสะพานถนนระบบระบายน้ำโครงสร้างต่างๆที่อาจได้รับความเสียหายก็ให้ทีมวิศวกรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงที่ประเมินเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ดำเนินการกันไม่ใช่แค่เร่งเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วแต่ว่าต้องมั่นใจว่าโครงสร้างนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยรองรับการใช้งานของประชาชนได้ค่ะซึ่งนายเจเซตก็สรุปว่าการรับมือภัยพิบัติจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานในภาครัฐทุกระดับนะคะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนการเผชิญเหตุการอพยพการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงความพร้อมในการระดมกำลังทรัพยากรเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติค่ะขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ระบุว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็รัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดก็ได้จัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map นะคะที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมรับมือด้วยนะคะขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงพื้นที่สงขลานะคะติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงนะคะข้อมูลอย่างรวดเร็วทั่วถึงนั่นเองนะคะนอกจากที่ให้ความสำคัญการแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือเซอร์วิสแคสแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคือถ้าใครติดตามหลายๆเคสนะคะอย่างที่น่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลเองก็ลงไปประกาศประชาสัมพันธ์หลายๆรอบเพื่อให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมบางส่วนก็เป็นห่วงบ้านนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะในการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆคุณผู้ฟังผู้ชมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากๆนะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้งบประมาณและยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือภัยพิบัตินะคะแล้วก็ปภ.เองนะคะสังกัดกรมนะคะสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ประสานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะอย่างที่ได้นำเสนอไปส่วนที่เนปาลค่ะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าสภาพอากาศเลวร้ายนะคะทางนานาชาติก็ส่งความช่วยเหลือเข้าไปขณะที่รัฐบาลจีนก็เรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลแล้วก็เรียกร้องให้ความให้เกิดความร่วมมือด้านกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะมีข้อมูลว่าเนปาลนั้นไม่รับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะซึ่งในพื้นที่เองนะคะรัฐบาลเนปาลรัฐมนตรีคลังเนปาลก็ออกมาระบุเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราวๆสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูนะคะบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะดาวเทียม TOR2 โดยจิสตาบันทึกภาพพื้นที่ประสบภัยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสำรวจร่องรอยความเสียหายบริเวณด่านจีหลงนะคะซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตประเทศจีนเชื่อมต่อกับด่านดัสว่าในแคว้นปักมาตีประเทศเนปาลด้วยนะคะซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นร่องรอยของกระแสน้ำที่พัดพาอาคารบริเวณด่านพรมแดนรวมถึงสะพานมิตรภาพระหว่าง2ประเทศหายไปจากพื้นที่ขณะที่ดินโคลนและเศษวัสดุที่ไหลมากับกระแสน้ำยังคงหลงเหลือแล้วก็ปกคลุมอยู่ในบริเวณดังกล่าวสะท้อนถึงความรุนแรงของกระแสน้ำแล้วก็มวลวัสดุที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ในช่วงเกิดเหตุด้วยนะคะ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนรวมถึงสาธารณูปโภคของประชาชนที่ตั้งอยู่ตามหุบเขาโดยรอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะถัดมาวันที่28สิงหาคมสำนักข่าว BBC ไทยรายงานผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตมากกว่า400คนยอดผู้สูญหายราวๆมากกว่า 1,000 คนนะคะในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุด้วยนะคะลักษณะภูมิประเทศยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์มีความรุนแรงค่ะนะคะโดยพื้นที่ประสบภัยมีลักษณะเป็นหุบเขาท่ามกลางภูเขาสูงแล้วก็มีความลาดชันทำให้มวลน้ำถูกบีบให้ไหลไปตามแนวหุบเขารวมถึงเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ล่างอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมเป็นระยะเวลานานค่ะจึงทำให้มวลน้ำเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นวงกว้างรูปแบบของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งนี้เป็นลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นทั่วไปโดยปกติแล้วนะคะน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มจะมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมของน้ำในชั้นดินจนอุ้มดินไว้เยอะแล้วก็พังถล่มลงมาแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็งและดินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยก่อนเคลื่อนตัวไปปิดกั้นพื้นที่ต้นน้ำทำให้เกิดการสะสมของน้ำนะคะแล้วก็เศษน้ำแข็งดินแล้วก็ตะกอนในพื้นที่ก่อนที่มวลน้ำและเศษวัสดุเหล่านี้จะพังทลายแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำขณะเดียวกันค่ะการพังทลายของธารน้ำแข็งก่อนเกิดเหตุทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่สามารถรับรู้ได้ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะบางส่วนใกล้เคียงกับปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบธารน้ำแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะสมตัวของหินและตะกอนบริเวณธารน้ำแข็งเมื่อเกิดน้ำแข็งนะคะเมื่อน้ำแข็งเกิดการละลายจึงพัดพาเศษวัสดุเหล่านี้ลงไปสู่พื้นที่ต่ำแล้วก็ก่อตัวเป็นโมเรนซึ่งนะคะหรือว่าสันเขื่อนธรรมชาติที่ทำหน้าที่กั้นกักเก็บน้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งเมื่อสันเขื่อนดังกล่าวพังทลายค่ะมวลน้ำก็ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือการละลายของธารน้ำแข็งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลน้ำแล้วก็ตะกอนในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามในส่วนช่วงท้ายกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะถ้าอยู่ในบ้านยึดเฟอร์นิเจอร์ให้แน่นหนานะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามหลักหมอบคลุมแล้วก็ยึดเกาะเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนอันนี้คือการเตรียมรับมือภัยพิบัติก็คือภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะเมื่อฟังก็มาย้ำกันอีกเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในข้อปฏิบัติก่อนเกิดแผ่นดินไหวควรจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นไฟฉายกระเป๋ายาเตรียมไว้ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะควรมีเครื่องมือดับเพลิงในบ้านนะคะควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าอย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันอาจจะตกมานะคะหล่นลงมาเป็นอันตรายได้ผูกเครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้นผนังบ้านนะคะสร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะหลายคนตอนนี้ปรับแนวการสร้างบ้านเพื่อป้องกันภัยต่างๆด้วยนะคะส่วนระหว่างเกิดแผ่นดินไหวค่ะอย่าตื่นตระหนกพยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบนะคะถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ให้อยู่ห่างจากประตูระเบียงบ้านหน้าต่างถ้าอยู่ในอาคารสูงตั้งสติให้มั่นหลังจากแผ่นดินไหวหยุดแล้วนะคะก็ให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆด้วยนะคะอย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะว่าอาจจะมีแก๊สรั่วออกมาได้นะคะในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะคะถ้าอยู่ชายหาดหรืออยู่ชายฝั่งต่างๆถ้าเกิดคลื่นซัดเข้ามานะคะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะอันตรายแล้วก็สังเกตด้วยนะคะใครที่ไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงนี้ก็ตามค่ะช่วงไหนก็ตามระวังสีของน้ำระวังเสียงด้วยนะคะหรือว่าเตรียมความพร้อมกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอพยพได้ถ้าต้องเล่นถ้าหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวค่ะควรตรวจตัวเองคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นนะคะแล้วก็รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันทีใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอนะคะเพราะว่าอาจจะมีเศษแก้ววัสดุแหลมคมต่างๆนะคะสิ่งหักพังแทงได้ตรวจสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สว่ารั่วหรือเปล่านะคะแล้วก็ปิดวาล์วถังแก๊สยกสะพานไฟอย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วนะคะนอกจากนี้ตรวจสอบต่างๆแล้วก็ให้ออกจาก บริเวณที่สายไฟขาดหรือวัสดุสายไฟฟ้าพาดนะคะตรวจสอบแก๊สรั่วว่ามีการดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานค่ะเปิดฟังวิทยุนี่ไงนี่สำคัญเลยนะคะวิทยุเลยยังมีความสำคัญในช่วงภาวะวิกฤตภัยพิบัตินะคะฟังคำแนะนำฉุกเฉินอย่าใช้โทรศัพท์ถ้านอกจากจำเป็นจริงๆเพราะบางท่านในแบตเตอรี่อาจจะไม่สะดวกนะคะการฟังวิทยุนะคะหรือติดตามโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้วิทยุเรานะคะทีวีเรากรมประชาสัมพันธ์เราไลฟ์กันผ่านเพจ Facebook นะคะผ่าน TikTok ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อจะสื่อสารประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวสำรวจดูความเสียหายของท่อน้ำทิ้งต่างๆท่อส้วมต่างๆนะคะแล้วก็อย่าเป็นไทยมุ่งหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพังแล้วก็อย่าแพร่ข่าวลือค่ะและสำคัญนะคะขณะที่การฝึกหลายท่านนะคะในส่วนของการหมอบคลุมยึดเกาะนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องหมอบแล้วต้องนะคะในส่วนของการลงไปคุกเข่าแล้วก็มือแตะพื้นปกป้องศีรษะและลำคอเกาะยึดที่กำบังที่แข็งแรงอย่างเช่นใต้โต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวอยู่ห่างจากกระจกเพราะบางทีแต่ละคนเนี่ยอยู่ในที่ไม่เหมือนกันนะคะน้อยก็นะคะพูดถึงภาพรวมๆหลายๆสถานที่เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมตั้งสติให้มั่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเองจะได้ปลอดภัยจากทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยคุณผู้ฟังผู้ชมคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนยังตกอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีการเตือนว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมรับนะคะเตรียมรับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยค่ะวันนี้ทีมงานพร้อมกับน้อยทุกคนลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอน้องแผนอัธพรบานกลัดนะคะวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยที่ติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
8: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวท.ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดทางช่อง WPNTV ทาง YouTubeและทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับมงคลชีวิตวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องมหันตภัยทานน้ำแข็งถล่มเนปาลจีนเป็นหัวข้อสำคัญเป็นกระแสข่าวทั่วโลกที่ทุกคนล้วนแต่ได้ฟังข่าวได้ชมการรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ทานน้ำแข็งยักษ์ที่ภูเขาหิมาลัยฮินดูกูฏถล่มลงมาแล้วก็พัดพาทั้งดินโคลนทั้งซากท่อนซุงและสิ่งโสโครกพร้อมทั้งมวลน้ำมหาศาลลงสู่ข้างล่างและก็ได้พัดพาทำลายล้างสิ่งกีดขวางหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนโรงแรมรถยนต์ผู้คนและสัตว์เลี้ยงต่างๆล้วนแต่ได้รับความเสียหายเสียชีวิตและสูญหายกันเป็นจำนวนมากเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับผมในฐานะที่เคยเดินทางไปที่อินเดียไปที่เนปาลไปใกล้ๆกับภูเขาหิมาลัยแต่ก็ไม่ถึงขึ้นไปบนยอดเขาเห็นบรรยากาศเห็นความยุ่งยากเห็นความลำบากของผู้คนเมื่อประสบกับหายนะภัยแบบฉับพลันการที่จะหนีเอาตัวรอดย่อมทำได้ยากดังนั้นในเบื้องต้นครับรายการมงคลชีวิตขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพี่น้องประชาชนชาวเนปาลและพี่น้องประชาชนชาวทิเบตชาวจีนที่ประสบกับหายนะภัยทานน้ำแข็งถล่มในครั้งนี้ผมขอภาวนาให้พี่น้องชาวเนปาลชาวทิเบตชาวจีนได้ผ่านพ้นความลำบากความยากความโศกเศร้าสลดและกลับฟื้นคืนสู่ปกติสุขโดยเร็วครับด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากรายการชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจากกรุณาแสดงทัศนะมุมมองแจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับโดยส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำแชร์ประสบการณ์ของท่านผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งทางช่อง WPNTV ทาง YouTube ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมงคลชีวิตรายการสะพานบุญสะพานแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิ สะพานเพื่อเชื่อมโยงมวลมนุษยชาติไปสู่เป้าหมายแห่งการสร้างสันติสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนครับนี่คือรายการสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hello, welcome to special program Bracing of Life I'm Dr. Prasit Butsi Today, Sunday is 30th of August 2026, and also today I'm very pleased to talk to you the important topic of catastrophic glacial collapse strikes Nepal and China. This is very important topic to present you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Butsi, Radio Thailand Station, Department of Public Relations, and also WPN TV channel on YouTube. Thank you much for your watching and comments. กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับภาคเช้าวันอาทิตย์นี้นอกจากที่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลพี่น้องประชาชนชาวทิเบตชาวจีนต่างก็ตกอยู่ในสถานะของการสูญเสียของการขาดขวัญกำลังใจของการโศกเศร้าสลดอันเกิดจากหายนะภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกที่ประเทศแห่งเราก็มีเหตุการณ์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดนี้ก็เกิดที่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อและก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของเหล่าช้อปปิ้งทั้งหลายก็คือคลองถมคลองถมนี่ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้คนหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสินค้าค่อนข้างจะราคาจับต้องได้ง่ายหรือพูดอีกในแง่หนึ่งก็คือราคาถูกนั่นเองครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไปที่คลองถมมีหลากหลายสินค้าให้เลือกตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสีย

ในราคาไม่แพงครับบางครั้งก็ซื้อพวกเกี่ยวกับไฟสำหรับใช้ในห้องสตูดิโออยู่แถวๆนั้นแหละครับฐานไฟแล้วก็ฐานพวกกล้องพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเยอะแยะไปหมดแหละครับดังนั้นที่ปรากฏเป็นข่าวว่าคลองถมเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายค่อนข้างจะมากพอสมควรก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณคลองถมหรือที่ถูกไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรตัวมีอะไรต่างๆนี่เสียหายมันคือจะมากทีเดียวครับรัฐบาลก็พยายามเร่งเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ช่วยเหลือเยียวยากันที่ละครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในต่างประเทศแต่ว่ากล่าวเฉพาะที่เนปาลที่จีนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าช็อกโลกเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนของโลกซึ่งฐานน้ำแข็งที่สะสมกันมาเป็นหลายล้านปีเท่าที่ผมไปดูฐานข้อมูลก็ประมาณ 500,000 ถึง 2.6 ล้านปีฐานน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยมีความหนาสะสมกันมาเนี่ยมากมายเนี่ยนะฮะบางข้อมูลก็บอกว่าประมาณ40กิโลความหนาความยาวตลอดเส้นทางเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยก็เกิดสภาวะโลกร้อนเนี่ยฐานน้ำแข็งก็ค่อยๆหดไปแต่ผมก็จะได้มาอธิบายขยายความอีกทีหนึ่งมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างไรมาเชื่อมโยงกับภัยจากมนุษย์อย่างไรภัยจากธรรมชาติก็ถือว่าหนักแล้วแต่ว่าถ้ากล่าวมาถึงเรื่องภัยจากมนุษย์ล่ะจะยิ่งหนักหนาสาหัสกว่ากันหรือไม่ประการใดมงคลชีวิตวันนี้จะได้มาขยายความครับดังนั้นหากว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เป็น FC รายการมงคลชีวิตต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นประจำผมมีข่าวดีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะมาบอกอยากจะมาเล่าอยากมาแจ้งให้ทราบในชั้นต้นนี้ก่อนนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ของผมที่เดินทางไปอินเดียเนปาลในฐานะที่เป็นวิทยากรพิเศษกิตติมศักดิ์บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสังเวชนียสถาน4ตำบลพุทธสถานที่สำคัญแล้วก็เรื่องราวต่างๆในอินเดียเนปาลเนี่ยมานานกว่า40ปีผมก็ได้รวบรวมประสบการณ์เท่าที่จะรวบรวมได้เนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งก็ในฐานะศิษย์เก่าอินเดียที่ผมจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่อินเดียไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีในฐานะที่เป็นคนที่เรียกว่าดูแลคณะบุคคลสำคัญตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นรวมทั้งคณะสงฆ์กทม.และก็คณะพุทธบริษัทอีกหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคคณะสงฆ์ภาคพุทธบริษัทเนี่ยเดินทางไปสักการะบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลก็คือที่ประสูติของพระพุทธองค์ที่ลุมพินีประเทศเนปาลที่ตรัสรู้ก็คือที่พุทธกยาปัจจุบันนี้ก็อยู่รัฐพิหารที่แสดงปฐมเทศนาก็คือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหรือสารนาถแขวงเมืองพาราณสีสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันอยู่รัฐยูพีสถานที่ถัดไปก็คือสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์อยู่ที่เมืองกุสินาราปัจจุบันนี้ก็อยู่รัฐยูพี

0: จากนี้ก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าได้รับการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เราเรียกว่ามกุฏพันธนะเจดีเป็นต้นรวมทั้งที่แสดงโอวาทปาติโมกก็คือที่วัดเวฬุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาภูเขาคิชกูฏแสดงสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินประทับอยู่ที่มูลคันธกุฏีที่เขาเรียกว่าภูเขาหัวแรงนั่นแหละครับมีลักษณะเหมือนกับหัวแรงครับมีจะงอยสูงขึ้นไปชี้ไปทางข้างบนฟ้านะและตรงบริเวณจุดนั้นก็มีถ้ำพระโมคคัลลานะถ้ำพระสารีบุตรและที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่าสถานที่ที่พระเทวทัตได้ซ่อนตัวอยู่ที่ลือผินหวังปลงพระชนพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาถึงบริเวณจุดนั้นเนี่ยเทวทัตก็กลิ้งก้อนหินลงมาหมายเอาชีวิตของพระพุทธเจ้าแต่ด้วยพุทธานุภาพครับหินก้อนนั้นก็ไม่ได้ถูกพระพุทธเจ้าโดยตรงเพียงแต่สะเก็ดหินที่ตกลงมาแตกไปถูกที่พระบาทของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดเลือดห่อขึ้นนะเลือดที่มันแดงเปล่งขึ้นมานี่แหละครับเป็นจุดสำคัญมีเรื่องราวอีกเยอะแยะครับรวมทั้งสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบำเพ็ญทุกขกิริยาขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยนะฮะที่ภูเขาดงคสิริใกล้ๆกับพุทธกยาแล้วก็แม่น้ำในรัญชราแต่ต้นไทรที่พระพุทธเจ้าทรงรับข้าวมัททุปายาตจากนางสุชาดาก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่น้ำในรัญชราก็ดีเมืองสาวัตถีสถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง25พรรษาวัดบุพพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าเป็นต้นรวมถึงแม่น้ำคงคาแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมจะได้พูดเชื่อมโยงว่าแม่น้ำคงคานี่แหละครับเกิดจากทานน้ำแข็งใหญ่จากภูเขาฮินดูกูทิมาลัยที่เชื่อมโยงกับการเกิดทานน้ำแข็งพังทลายหรือถล่มลงมาในครั้งนี้ครับนี่คือเรื่องที่สำคัญขณะนี้ก็มีท่านพระครูนะฮะบอกว่าได้ฟังแล้วก็เสียงชัดเจนดีนะครับก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษครับนะที่ท่านพระครูได้กรุณารับฟังและก็ได้แจ้งผลการรับชมเข้ามาท่านพระครูพิพิธนะฮะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเพราะจอเล็กนะฮะก็ต้องกลับไปชมย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบอกว่าหลังจากโอ้บอกว่าจัดได้สวยงามมากก็ต้องถวายข้อมูลท่านพระครูนะครับหลังจากที่ทำอยู่นะครับเป็นด้านเทคนิคผมใช้โครมาคีโดยแบนเนอร์หรือฉากมงคลชีวิตใน Blessing of Life ผมเป็นคนออกแบบเป็นคนดีไซน์แล้วก็ใช้กราฟิกในการทำเป็นโปรแกรมพิเศษครับเรื่องนี้ผมพร้อมด้วยลูกสาวเป็นพิชาบุตรศรีซึ่งเขาไปเรียนจบมาจากแวนคูเวอร์ฟิล์มสคูลที่แคนาดาก็ได้ช่วยในการออกแบบมีหลากหลายก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษครับแล้วก็จะเปลี่ยนฉากไปได้มากมายครับท่านพระครูครับหากว่าจะให้กระผมได้มีโอกาสได้ช่วยออกแบบเกี่ยวกับแบนเนอร์ป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดหรือว่ากิจกรรมของท่านพระครูก็ขออนุญาตได้ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็คุยกันหลังใหม่ได้เดี๋ยวก็เต็มใจที่จะช่วยทำให้เป็นพิเศษนะฮะหรือท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะที่ผมพูดมาถึงจุดนี้ก็จะได้อธิบายความว่าตอนนี้ผมได้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องราวของสังเวชนียสถาน4ตำบล และพุทธสถานที่สำคัญเรื่องราวของสิ่งสำคัญในอินเดียแม่น้ำคงคารวมถึงบุรุษผู้ซึ่งลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้ความเป็นไทยให้แก่ชาวอินเดียนั่นก็คือท่านดร.อัมเบกาท่านได้สลัดความเป็นทาสจากศาสนาเดิมของท่านเข้าสู่ความเป็นไทยกับความเป็นอิสระมานับถือพระพุทธศาสนาน่าสนใจมากครับและหนังสือเล่มนี้ผมตั้งชื่อว่ามหัศจรรย์แดนพุทธภูมิกำลังจะจัดพิมพ์ครับก็ขอนมัสการพระคุณท่านขอกราบเรียนพี่น้องชาวพุทธหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็น FC รายการมงคลชีวิตและรายการอื่นๆของกระผมนะครับหากว่าสนใจจะมีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์เป็นเจ้าภาพเดี๋ยวผมก็จะได้มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทำหนังสือเล่มนี้เป็นมาสเตอร์พีซของชีวิตของกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีเพื่อที่จะให้ท่านผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาและเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชาวพุทธแม้ว่าท่านจะเคยเดินทางไปไหว้พระปฏิบัติธรรมที่สังเวชนิยสถานมาแล้วก็ตามหรือยังไม่เคยไปก็ตามหากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเสมือนหนึ่งว่าท่านไปด้วยตัวของท่านเองครับผมเขียนรายละเอียดค่อนข้างจะครอบคลุมทุกมิติทีเดียวครับจะจัดพิมพ์เป็นหนังสือประมาณเกือบ300หน้าครับเป็น4สีตั้งใจเอาไว้ว่าจะจัดพิมพ์ประมาณสัก 2,000 เล่มเพื่อที่จะมอบให้กับ1ก็คือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์2ก็คือโรงเรียนวิถีพุทธ3ก็คือองค์กรทางพระพุทธศาสนาและ4ก็สถานเอกอัครราชทูตทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญแล้วก็ที่รัฐสภาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่กรมการศาสนาเป็นต้นนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้แก่ทุกท่านที่เป็น FC ที่เป็นแฟนคลับของกระผมดร.ประสิทธิ์ปุษีนะครับหากว่าจะมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นเจ้าภาพร่วมกันก็กรุณาได้ติดตามข่าวสารในรายการมงคลชีวิตที่นี่แหละครับเดี๋ยวก็จะแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเป็นพิเศษครับท่านพระครูพินิจท่านพระครูพิพิธนะฮะที่กรุณาได้แจ้งข่าวสารมาอ๋อท่านพระครูของเรานะฮะได้บอกเพิ่มเติมว่าเสียงก็ชัดเจนดีนะครับคมชัดมากโอ้สาธุครับนี่แหละครับท่านพระครูพิพิธทองคำเราเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นพระเถระนักเผยแผ่พุทธศาสนานักปฏิบัติธรรมนักประชาสัมพันธ์แล้วก็นักพัฒนาทำงานหลากหลายรูปแบบเป็นที่ประจักษ์ในวงการพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ท่านอื่นๆนะครับขอบคุณเป็นพิเศษครับท่านพระครูครับด้วยความขอบคุณเป็นพิเศษในภาคเช้าวันนี้ครับก็ขอนิมนต์ท่านพระครูได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิในครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูนะครับที่อยู่ที่วัดอยู่ที่มหาจุฬาแล้วก็อยู่อีกหลายๆที่นะครับครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทีนี้ก็เข้ามาสู่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องมหันตภัยทานน้ำแข็งถล่มเนปาลและจีนหลายท่านทำไมผมไม่พูดว่าเนปาลทิเบตก็พูดได้ครับเนปาลทิเบตแต่หากว่าเราจะพูดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยในฐานะที่ผมเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตอนที่เรียนอยู่ที่อินเดียเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทิเบตณปัจจุบันนี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนไม่ว่าเราจะมองในมุมไหนอย่างไรในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับความจริงปัจจุบันในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยจีนก็คือผู้ครอบครองทิเบต ทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนนโยบายของมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างอินเดียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามที่ว่าอยากจะให้จีนเนี่ยปลดปล่อยทิเบตเป็นอิสระแต่จีนเมื่อเข้าครอบครองแล้วก็ยึดครองเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับตอนที่ผมเรียนหนังสือไปศึกษาอยู่ที่อินเดียก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับจำได้ว่าในการบรรยายของอาจารย์โปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยท่านได้เชิญผู้แทนจากประเทศจีนนะครับไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยปูเน่ที่ผมเรียนอยู่นี่นะครับคณะรัฐศาสตร์เนี่ยผู้แทนของประเทศจีนพูดดีมากแล้วก็ท่านโปรเฟสเซอร์และคณะพวกเราซึ่งเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยก็ถามกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วครับว่าทำไมจีนถึงรุกรานทิเบตและทำไมจีนยังไม่ปล่อยให้ทิเบตเป็นอิสระและที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับไม่พูดย้อนหลังนะฮะท่านดาไลลามะก็ต้องลี้ภัยจากทิเบตมาอยู่ที่ประเทศอินเดียที่ธรรมศาลาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับท่านเป็นผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณของทิเบตพูดง่ายๆก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นทั้งผู้นำทางศาสนาคือศาสนาพุทธมหายานและเป็นผู้นำทางการเมืองหรือพูดอีกในแง่หนึ่งก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีของทิเบตนั่นแหละครับถ้าเทียบหรือจะบอกว่าเป็นประธานาธิบดีก็ได้นั้นเป็นเรื่องของการเมืองของทิเบตในยุคก่อนนู้นแต่เมื่อประเทศจีนเขาได้ส่งทหารเข้าไปควบคุมดินแดนทิเบตทั้งหมดท่านจึงจำเป็นต้องเดินทางออกจากทิเบตไปลี้ภัยณประเทศอินเดียอินเดียก็อ้าแขนรับท่านจึงเกิดเรื่องระหองระแหงความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนมาเป็นเนืองๆ นะครับการปะทุสงครามชายแดนระหว่างอินเดียกับจีนเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่เนืองๆแม้กระทั่งว่าขณะที่ผมศึกษาอยู่ที่อินเดียก็เกิดขึ้นแต่ที่สุดเขาก็ยุติกันได้แล้วครับเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งทางชายแดนระหว่างอินเดียกับจีนทีนี้ที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบว่าทำไมเวลาเขารายงานข่าวจึงบอกว่าพรมแดนระหว่างเนปาลกับจีนบางครั้งเขาก็วงเล็บว่าทิเบตก็เพราะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาดังนี้แหละครับเพราะว่าทิเบตปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนี่คือการเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์ตามความเป็นจริงณปัจจุบันส่วนเราจะพูดจากภาษาชาวบ้านทั่วไปก็พูดได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตพี่น้องประชาชนชาวทิเบตก็ยังเป็นชาติพันธุ์ชาวทิเบตอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ประเทศจีนเขาก็เข้าไปปกครองไปพัฒนาตอนนี้ลูกหลานชาวทิเบตเนี่ยก็แทบจะถูกกลืนโดยชาวจีนแล้วครับโดยประเทศจีนเพราะเขาไปพัฒนาไปอะไรตัวไม่อะไรต่างๆอย่างมากมายดังนั้นก็ตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ทิเบตก็ยังคงอยู่ครับยังมีการต่อสู้เรียกร้องเพื่อเอกราชหรือการปกครองตัวเองจนถึงณขณะนี้เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศการเมืองภายในของจีนก็แล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของกรณีมหันตภัยทานน้ำแข็งถล่มพรมแดนเนปาลกับจีนหรือทิเบตเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยก็เพราะมันมีมิติที่เกี่ยวข้องกันหลายมิติซ้อนกันอยู่หนึ่งมิติทางเรื่องของสภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของ อบภาวะอากาศโลกที่เขาบอกว่า climate change นั่นแหละครับ 2. เกิดจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความไปทีละประเด็นไปทีละข้อให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ได้เข้าใจร่วมกันนะครับว่าประเด็นแรกก็คือว่าเรื่องสภาวะอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนไปดูตั้งแต่ปฐมบทที่โลกของเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วบรรดาธารน้ำแข็งของโลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทือกเขาหิมาลัยเนี่ยที่เป็นเทือกเขาที่ครอบคลุมหลายประเทศอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต่ำกว่า 7-8 ประเทศนะครับที่เทือกเขาหิมาลัยทอดยาวครอบคลุมไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินเดียเป็นจีนเนปาลอัฟกานิสถานปากีสถานอะไรตัวมิเลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะครอบคลุมหลายประเทศนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ธารน้ำแข็งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าอากาศของโลกเนี่ยมันเย็นจัดเย็นจัดมันก็สะสมพลังมวลน้ำแข็งมวลน้ำเนี่ยนะครับที่กลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยสะสมกันมาตามข้อมูลที่ผมไปค้นมาเนี่ยก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ปีไปจนถึง 2.6 ล้านปีสะสมกันมาเนี่ยหนาเป็นหลายกิโลเนี่ยนะและกว้างออกไปเนี่ยเป็นหลายกิโลเช่นเดียวกัน 30-40 กิโลเนี่ยทอดยาวตามแนวขุนเขาเนี่ยนะฮะเรียกว่าภูเขาเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเทือกเขาหิมาลัยนี่ก็มียอดเขาที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์สูงประมาณ 8,800 กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะโอ้สูงมากครับสูงจริงๆเป็นยอดเขาที่เรียกว่ามีความสูงที่สุดของโลกทีนี้ก็ยังมียอดเขาอื่นๆที่มันมีความสูงใกล้เคียงกันที่ผมก็จะได้พูดต่อไปเนี่ยนะฮะและในตัวเทือกเขาหิมาลัยเองเนี่ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับมันก็ยังมีเทือกเขาที่เชื่อมโยงกันอีกก็คือเขาบอกว่าเทือกเขาฮินดูกูฏหิมาลัยไอ้เทือกเขาฮินดูกูฏหิมาลัยเนี่ยมันก็อยู่พรมแดนระหว่างเนปาลกับจีนหรือทิเบตเนี่ยนะฮะแล้วไอ้เทือกเขาฮินดูกูฏหิมาลัยเนี่ยมันก็มียอดเขาที่สำคัญยอดเขาหนึ่งที่ชื่อว่ายอดเขาลังตังลีรุงลังตังลีรุงเป็นยอดเขาซึ่งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาฮินดูกูฏหิมาลัยนี่แหละครับตรงจุดนี้แหละเป็นจุดเกิดของหิมะของธารน้ำแข็งถล่มทลายลงมาแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี้นะครับธารน้ำแข็งจากยอดเขาลังตังเลียรุงมันเกิดถล่มลงมาอย่างฉับพลันมวลน้ำมหาศาลมวลหิมะมหาศาลถล่มลงมาข้างล่างทับถมกันลงข้างล่างไปที่ทะเลสาบทะเลสาบเดิมทีมันก็พอกักเก็บมวลน้ำได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่พอมาเจอมวลน้ำมหาศาลมวลหิมะมหาศาลหรือว่ามวลธารน้ำแข็งมากมายมหาศาลก้อนเรียกว่าก้อนมหึมาเนี่ยนะมันก็รับไม่ไหวที่สุดก็ทะลักลงไปข้างล่างไอ้ที่เป็นเขื่อนธรรมชาติเนี่ยก็ถูกทำลายลงยับเยินป่นปี้นะนั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์สำคัญทำให้แรงกระแทกของมวลน้ำมหาศาลของหิมะมหาศาลของดินโคลนของบรรดาต้นไม้ใบหญ้ารวมทั้งที่เป็นบรรดาต้นสูงต่างๆนี่ก็ไหลทะลักลงมาข้างล่างบ้านเรือนราษฎรอาคารที่พักรีสอร์ท สถานที่ราชการรวมทั้งถนนหนทางรถยนต์ที่กำลังขับกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ถูกพัดถล่มทลายแล้วก็สะพานก็ขาดสะบั้นลงส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากข่าวล่าสุดนี้ก็บอกว่าประมาณไม่ต่ำกว่า400รายนะครับแล้วก็สูญหายไปอีกพันกว่ารายทั้งฝั่งอินเดียทั้งฝั่งจีนเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังพยายามที่จะเข้าไปค้นหาไปเยียวยาและที่สำคัญก็คือว่าความเสียหายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนทั้งชาวเนปาลชาวทิเบตชาวจีนเนี่ยตั้งตัวไม่ทันครับเห็นสภาพสะพานที่ขาดสะบั้นหันแหลกแล้วเนี่ยเห็นสภาพบ้านเรือนที่ถูกกระแสดินโคลนมวลน้ำมหาศาลพัดลงมาเนี่ยนะฮะเห็นแล้วน่ากลัวครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมมีเพื่อนที่เป็นชาวเนปาลเยอะนะครับทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้นำอันดับสองของคณะสงฆ์ชาวเนปาลเนี่ยนะฮะก็คือท่านโสภณะนะครับสากยะท่านโสภณะสากยะเนี่ยเป็นคลาสเมทผมท่านเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อร่วม30กว่าปีแล้วล่ะครับจบที่มหาจุฬาด้วยกันท่านโสภณะเนี่ยโสภณะสากยะเนี่ยหรือว่าธรรมโสภณะสากยะเนี่ยแล้วท่านก็จบจากมหาจุฬาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วท่านก็ไปต่อปริญญาโทที่อินเดียแต่ว่าคนละมหาวิทยาลัยกับผมนะครับหลังจากนั้นท่านก็กลับไปเนปาลได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งจากคณะสงฆ์ชาวเนปาลให้เป็นถ้าพูดจาภาษาแบบในประเทศแทงเราก็คือเป็นรองสมเด็จพระสังฆราชนั่นแหละครับรองประธานคณะสงฆ์ชาวเนปาลนอกจากนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มีนักโบราณคดีมีนักร้องนักแสดงหลายท่านชาวเนปาลเนี่ยนะฮะรวมทั้งพี่น้องชาวไทยเนปาลีที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายกรากี้นะฮะคุณวาสนาราอีและอีกหลายคนนะฮะที่อยู่ประเทศไทยรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยก็คุ้นเคยกันก็ได้พูดคุยได้ไถ่ถามกันตอนนี้ทางสมาคมไทยเนปาลีสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่างๆของชาวเนปาลก็กำลังประชุมกันเพื่อเตรียมที่จะจัดงานในการระดมทุนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเนปาลที่ประสบหายนะภัยในครั้งนี้นะครับแต่ผมก็คงจะได้มีโอกาสนำข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ในรายการวงคนชีวิตและรายการอื่นๆในโอกาสต่อไปนะครับที่ผมมาพูดถึงจุดนี้เนี่ยก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าปฐมเหตุที่เขาทำการวิเคราะห์ศึกษาแล้วก็ได้ข้อมูลมาเนี่ยก็มีความเห็นคล้ายๆกันว่าเหตุที่ทานน้ำแข็งที่ยอดภูเขาลังตังลีรุงที่เทือกเขาฮินดูกูทิมาลัยได้ถล่มทลายลงครั้งนี้เนี่ยมีปัจจัยสาเหตุหลักที่สำคัญก็คือ 1. เกิดจากสภาวะโลกร้อนนี่ค่อนข้างจะเห็นตรงกันครับที่เราพูดอยู่เสมอว่าโลกร้อนขึ้นทุกวัน climate change เนี่ยหรือว่า global warming เนี่ยนะฮะเขาก็ทำการวิจัยเก็บสถิติมาโดยตลอดแล้วก็อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีปีละเกือบ1องศาบ้างนะหรือว่า 0.5 องศาหรือประมาณ2องศาบางพื้นที่นะฮะหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งว่ายุโรปเองนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับไม่เคยเจอสภาวะอากาศที่มันร้อนจัดนะ อุณหภูมิดีดสูงขึ้นไปปลอดแทบแตกนะฮะ30กว่าองศาก็มีที่กรุงลอนดอนนะที่ปารีสนะที่หลายประเทศนะเจอกันทั้งนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือสาเหตุหลักทีนี้เมื่อความร้อนมันส่งผลอย่างแรงต่อฐานน้ำแข็งโลกเนี่ยนะฮะก็ทำให้อุณหภูมิของฐานน้ำแข็งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยพออุณหภูมิฐานน้ำแข็งสูงขึ้นประเด็นถัดไปก็คือว่ามันก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับตัวฐานน้ำแข็งเองมันก็เบาบางลงพอมันเบาบางมันก็ถอยร่นคำว่าถอยร่นก็คือว่าเดิมทีเนี่ยสมมติว่ามันประมาณสัก40กิโลมันก็เหลือ10กิโล5กิโลในที่สุดหดลงไปเรื่อยๆนะฮะมันบางที่สุดมันก็ถล่มลงมาเพราะว่ามันเสียแรงพยุงเสียการสมดุลนะฮะแล้วก็ละลายพังทลายลงมานี่คือปัจจัยหลักที่สำคัญก็คือว่าทานน้ำแข็งละลายเพราะว่าสภาวะโลกร้อนจัดส่งผลกระทบให้เกิดอุณหภูมิของทานน้ำแข็งสูงขึ้นทานน้ำแข็งเบาบางลงทานน้ำแข็งถอยร่นเสียสมดุลเสียแรงพยุงตัวจึงส่งผลให้เกิดการละลายหรือพังทลายลงมาข้างล่างเกิดโศกนาฏกรรมดังที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่พรมแดนระหว่างประเทศเนปาลกับประเทศจีนดังที่ทราบโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวขอทักทายนะครับตอนนี้คุณวิทนวัฒน์นะครับโอ้คุณวิทนวัฒน์บอกว่าฟังแล้วได้ความรู้ดีครับท่านอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณวิทนวัฒน์เป็นนักประพันธ์เพลงเป็นครูเพลงเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนส่งเสริมนักร้องให้มีชื่อเสียงหลายคนครับเป็นคนที่มีจิตอาสาไปช่วยหลายสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักแต่งเพลงประเทศไทยและอีกหลายสมาคมนะฮะคุณวิทย์ไม่ทราบว่ามีสมาคมอะไรอีกบ้างครับเนี่ยบอกมาให้ทราบหน่อยนะครับฟังอยู่ที่ใดเอ่ยที่กทม.หรือว่าปริมณฑลภาพเสียงชัดเจนดีหรือไม่ประการใดและข่าวสารของสมาคมตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกอยากจะแจ้งข่าวสารบ้างก็ส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ในรายการครับคุณวิทย์ธนวัฒน์นักปั้นมือทองของวงการอุตสาหกรรมลูกทุ่งไทยใจดีใจงามเสียสละบอกว่าไปที่ไหนไม่มีขัดใจใครเป็นผู้ให้อยู่เสมอครับแต่งเพลงก็เพราะร้องเพลงก็เสียงดีและที่สำคัญครับคือเป็นคนมีจิตใจงามครับขอบคุณเป็นพิเศษครับคุณวิทย์ธนวัฒน์นะที่ได้รับชมรายการวันนี้ผมกำลังพูดเรื่องมหันตภัยฐานน้ำแข็งถล่มเนปาลจีนนะครับประการแรกก็คือเกิดจากสภาวะโลกร้อนจัด climate change global warming เนี่ยมันทำให้ฐานน้ำแข็งแม้จะหนาสักแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสะสมกันมากว่า 500,000 ปีถึง 2.6 ล้านปีเนี่ยก็ถล่มลงมาได้ครับแม้กระทั่งว่าทานน้ำแข็งยอดภูเขาเอเวอเรสต์ก็ตามนี่นะก็เสี่ยงต่อการที่จะถล่มลงมาเช่นเดียวกันที่สำคัญกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็คือว่าเขาทำการวิจัยแล้วก็คาดการเอาไว้น่าสนใจว่าทานน้ำแข็งเหล่านี้เมื่อมันถล่มละลายหายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกลับย้อนคืนสู่สภาวะเดิมได้แม้ว่าอากาศมันจะหนาวเหน็บแค่ไหนมวลน้ำแข็งที่จะก่อตัวให้เกิดเป็นทานน้ำแข็งยักษ์เนี่ย มันไม่สามารถจะฟื้นคืนตัวกลับสู่สภาวะที่เป็นมาแล้วในอดีตกว่า 500,000 ปีถึง 2.6 ล้านปีได้นี่คือจุดอันตรายของโลกที่ฐานน้ำแข็งมันค่อยๆละลายเห็นไหมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับดังนั้นที่มนุษย์ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องภัยของมนุษย์แล้วนะฮะจากภัยทางธรรมชาติก็มาสู่ภัยจากมนุษย์ในเวลาเกือบ10นาทีนี้นะฮะก็จะบอกว่าภัยจากมนุษย์เนี่ยมีส่วนทำให้ทานน้ำแข็งโลกละลายเช่นเดียวกันภัยจากมนุษย์มีส่วนทำให้โลกเกิดสภาวะโลกร้อนและเป็นผลเสียต่อสภาวะอากาศโลกนะครับเดี๋ยวขอมาที่คุณวิทยาวัฒน์หน่อยนะครับอาจารย์อ่านไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะฮะพอดีเนื่องจากว่าจอมันเล็กที่สำคัญอายุมากเข้าแล้วเนี่ยคุณวิทยาวัฒน์คุณธนวัฒน์นะวิทยาวัฒน์เราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวบอกว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันบอกว่าฟังอยู่นะโอเคฟังก็เรียกว่าฟังเสียงชัดเจนดีบอกว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนเกี่ยวกับเรื่องสมาคมเรื่องหน่วยงานต่างๆนี่ก็เห็นบอกว่ากำลังเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมอะไรตัวมีอะไรกันอยู่นะครับก็ขอบคุณครับที่ส่งข่าวมาพอดีกิจกรรมที่คุณวิทยาวัฒน์ทำอยู่ก็หลากหลายสมาคมองค์กรล้วนแต่ไปด้วยหัวใจไม่มีเงินแม้สักบาทเดียวนะฮะไปช่วยงานการกุศลเนี่ยเห็นคุณวิทยาวัฒน์เนี่ยขยันขันแข็งคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกวิทยาวัฒน์เนี่ยงานทุกอย่างก็ราบรื่นเรียบร้อยสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยก็เรียกว่าไปด้วยหัวใจงานอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับถ้าทำด้วยหัวใจเอาหัวใจไปทำเนี่ยนะโดยไม่คิดเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยสำเร็จทุกอย่างแต่ถ้างานอะไรที่เอาเงินเป็นตัวตั้งเมื่อใดเนี่ยนะไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรติดโน่นติดนี่เดี๋ยวก็เจ็บป่วยลาป่วยบ้างโน่นนี่นั่นนะฮะมีเหตุสารพัดอย่างแต่ถ้าหัวใจไปแล้วเนี่ยโอ้โหทุกอย่างไม่มีข้อแม้ฝนจะตกแดดจะออกทานน้ำแข็งจะละลายก็ตามเนี่ยนะวิทยาวัฒน์ไปได้หมดครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็ขอพูดให้ฟังนะตรงนี้นะฮะเอาละครับทีนี้เรามาพูดในประเด็นเกี่ยวกับภัยจากมนุษย์เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกชัดเจนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างภัยให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเองแก่บุคคลอื่นและแก่สังคมอย่างมหาศาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเชื่อมโยงต่อไปยังอนาคตถามว่ามนุษย์ได้สร้างภัยอะไรขึ้นมาคำตอบชัดเจนครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่มนุษย์ด้วยกันเองให้แก่ตัวเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกระทั่งว่าถึงปัจจุบันนี้และจะต่อไปยังอนาคตตราบใดที่มนุษย์ยังมีลมหายใจอยู่มนุษย์ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เข้าประเด็นแล้วนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมจะพยายามพูดแบบพูดจากภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยมนุษย์ย่อมจะสร้างบาดแผลสร้างภัยให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเองแก่บุคคลอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกเอาเป็นว่าในเบื้องต้นเอาที่ตัวเองก่อนนะเมื่อมนุษย์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในจิตใจตัวเองเนี่ยเบื้องต้นก็คือสร้างความขุ่นข้องหมองใจจิตใจขุ่นมัวให้กับตัวเองจิตใจมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความเครียดทุกวันเนี่ย คนเครียดกันเยอะแล้วก็เจอเรื่องโน้นเรื่องนี้ข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อทางวิทยุโทรทัศน์โซเชียลออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วก็โพสต์ด่ากันบ้างแล้วก็โพสต์โจมตีกันบ้างแล้วก็โพสต์เรื่องราวที่มันเป็นเท็จบ้างแล้วก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลอกให้โอนเงินไปทำธุรกรรมเนี่ยไม่ทราบว่าคุณวิทยนวัฒน์เคยเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนี้บ้างไหมพวกโทรศัพท์พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังอารวาสอยู่นะครับยังปรากฏอยู่เนืองๆแม้ว่าทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเพื่อนบ้านร่วมกันปราบปรามอย่างหนักแล้วก็ยังมียังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับการค้าขายยาบ้ายาเสพติดก็ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดหายไปจากข่าวที่นำเสนอนะฮะเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ก็เพราะความโลภความโกรธและความหลงนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญทีนี้พอความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้นำเป็นนักปกครองโดยเฉพาะผู้นำโลกเนี่ยมันก็นำไปสู่การสร้างเรียกว่ามหาสงครามขึ้นเช่นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แม้กระทั่งว่าสงครามรัสเซียยูเครนนะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะสงครามที่มันเกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคต่างๆก็เกิดจากใจของมนุษย์นี่แหละครับสงครามตะวันออกกลางที่ช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันของโลก 20% ต้องผ่านช่องแคบนี้นะก็ยังคุกรุ่นอยู่ผมก็ได้ประพันธ์บทเพลงชื่อว่าเนี่ยกักตุนเอาไว้เนี่ยนะฮะก็เคยมาเปิดให้ฟังอยู่บ้างให้ชมอยู่บ้างถ้าสนใจก็ไปชมทางช่อง WPNTV ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่ากักตุนเนี่ยผมก็นำเอาเกร็ดประวัติศาสตร์มาเขียนเป็นบทเพลงตักตุนนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับดังนั้นมนุษย์จึงสร้างภัยให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่โลกทั้งในระดับที่เป็นระดับสังคมในครอบครัวก็สร้างความรุนแรงในระดับเพื่อนฝูงสังคมย่อยๆก็สร้างความแตกแยกสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในระดับประเทศก็สร้างสงครามระหว่างประเทศระดับโลกก็คือสร้างสงครามโลกขึ้นมาก็เกิดปัญหามากมายก่ายกองมหาศาลนี่แหละครับภัยจากมนุษย์นี่แหละมันยิ่งทำลายล้างมากที่สุดกว่าทานน้ำแข็งโลกที่มันถล่มเนปาลและก็จีนหรือทิเบตเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่หากว่าเราไม่สามารถจะดับไฟที่ใจมนุษย์คือความโลภความโกรธความหลงให้ลดน้อยถอยลงไปหรือว่าหมดสิ้นไปเนี่ยมนุษย์ยังเป็นภัยคุกคามต่อสันติสุขสันติภาพของโลกอย่างแน่นอนที่สุดครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี เพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
8: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหาย รวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวันยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่วถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวนหนึ่งไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่วถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
4: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผ่านน้ำคลองดูสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผ่านน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
5: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผันน้ำขึ้นมาคลองผันน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างจึงเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าค้าแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เลตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
7: ้มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางคลองถมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งสองร้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางคลองถมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าติดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
6: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
8: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้าน

0: และดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือโซลาและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เช่นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชน

0: ทุนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนการลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนการอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนการผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ IBAS สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 น.วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอม และอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์042211116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
3: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
4: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น RH positive และ RH negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต RH positive ในขณะที่หมู่โลหิต RH negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้นต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึงร้อยละ 15
3: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ RH negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเดรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโลดแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดง โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันสกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิซึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2ต่อ1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดพิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยU20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการ China Master World Tour Super 750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 1-6 กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
9: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอฟเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ มายังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
8: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่ 8-14 กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่ 16 กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 20 ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได
10: ้ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทและก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับ world class ว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับ world class แบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีเราต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
8: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประกระแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปะกระสมาดการเป็นนานับปะกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534 7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้ 5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์อีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวด้านสุขภาพเรื่องราวหลายๆเรื่องยังรอคุณผู้ฟังให้ติดตามกันอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักพื้นบ้านสารอาหารแน่นจนได้รับฉายาว่าคุณค่าเทียบกับโสมนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อดีของการเดินออกกำลังกายทุกๆวันนะคะทำได้ง่ายได้ประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะคุณผู้สูงอายุหรือคนที่บอกว่าไม่มีเวลาจะออกกำลังกายแค่การออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นประจำทุกวันนั้นมีดีค่ะคุณผู้ฟังและเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาเริ่มต้นรายการในวันนี้นะคะกับสุขใจไปกับเพลงค่ะสิ่งสุดท้ายของคุณต้อมและคุณปุ้ยค่ะและวันนี้ก็ยังบทเพลงที่เป็นกำลังใจก็ยังมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนั่นคือรางวัลแด่คนช่างฝันนะคะวันนี้เป็นเสียงร้องของคุณนริกระจ่างกันบ้างค่ะก็เป็นเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาเริ่มต้นรายการในช่วงแรกของวันนี้นะคะส่วนบทเพลงที่จะติดตามรับฟังในช่วงยุค90นะคะเป็นบทเพลงที่หลายคนนั้นบอกว่าชอบและถ้าได้ฟังเพลงแต่ละเพลงนั้นก็ทำให้นึกถึงอดีตนะคะว่าตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่นะกำลังเรียนหนังสือหรือเริ่มกำลังทำงานนะคะก็เป็นความสุขที่เราหาได้จากสุขใจไปกับเพลงค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะมาดูอาหารจานโปรดใกล้ตัวที่หลายคนนั้นคุ้นเคยค่ะแต่ว่าอาจแฝงอันตรายต่อสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตจากไต้หวันโดยมีชื่อว่านายแพทย์หงหยงเฉียงนะคะเตือนว่าอาหารบางชนิดนะคะที่ดูเหมือนว่าจะดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ว่าแท้จริงแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวก็ได้ค่ะซึ่งแพทย์หงก็บอกว่ามี5ชนิดด้วยกันนะคะก็คือผักดองซอสปรุงรสเต้าหู้ยี้หมูยอเนื้อสัตว์แปรรูปอบแห้งน้ำซุปกระดูกเข้มข้นหรือน้ำต้มเนื้อและสุดท้ายคือข้าวต้มขาวและบะหมี่ขาวล้วนซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะผักดองค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้าดองแตงกวาดองกะหล่ำปลีดองผักกาดดองนะคะซึ่งบ้านเราก็น่าจะรสชาติอาหารหรือว่าอาหารการกินนะคะในแถบเอเชียก็น่าจะไม่ต่างจากไต้หวันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแพทย์ที่มาจากไต้หวันเขาศึกษาแล้วก็เตือนมาค่ะซึ่งอาหารหมักดองนั้นก็มีองค์ประกอบที่ส่งผลเสียต่อทั้งตับและไตโดยเฉพาะปริมาณที่สูงก็คือโซเดียมสูงมากเพื่อใช้ในการถนอมอาหารแล้วก็เสี่ยงจากเชื้อราด้วยนะคะและสารไนโตรซามีนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักค่ะซึ่งการบริโภคเป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งทางเดินอาหารและมะเร็งตับสำหรับผู้ป่วยโรคไตปริมาณเกลือที่สูงก็อาจจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงพุ่งเกินไปเกิดการคั่งของน้ำและก็นำไปสู่อาการบวมน้ำได้นะคะนี่คือผักดองค่ะส่วนซอสปรุงรสและเต้าหู้ยี้นะคะก็เป็นถึงแม้ว่าเต้าหู้ยี้จะเป็นเพียงชิ้นเล็กๆอาจจะมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่า1ใน3ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนอกจากนี้ก็ยังมีซอสปรุงรสต่างๆนะคะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ทานอาหารนอกบ้านนะคะมักจะมีซอสปรุงรสหลากหลายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าในครัวบ้านคุณผู้ฟังเองก็มักจะมีซอสปรุงรสประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสเต้าซี่ซอสพริกนะคะแล้วก็ซอสเหล่านี้มักจะมีสารกันบูดและสีสังเคราะห์ซึ่งงานวิจัยก็ยืนยันว่าการบริโภคโซเดียมสูงนั้นก็จะไปมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความดันโลหิตสูงค่ะรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองและภาวะไตวายด้วยนะคะอาหารจานโปรดชนิดที่3คือหมูหยองเนื้อสัตว์แปรรูปอบแห้งนะคะซึ่งเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้นะคะก็เปลี่ยนโปรตีนที่มีประโยชน์ให้กลายเป็นภาระของร่างกายนะคะเพราะว่ากรรมวิธีการผลิตนั้นต้องเติมน้ำมันน้ำตาลเกลือและสารกลุ่มฟอสเฟตในปริมาณมากร่างกายก็สามารถดูดซึมฟอสเฟตที่สังเคราะห์จากสารปรุงแต่งจากอาหารได้สูงถึง 90-100% เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อไตอย่างยิ่งทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดผิดปกติหลอดเลือดแดงแข็งตัวแล้วก็เร่งให้การทำงานของไตนั้นเสื่อมเร็วขึ้นค่ะคุณผู้ฟัง
และชนิดที่4คือจำพวกน้ำซุปกระดูกเข้มข้นและน้ำต้มเนื้อนะคะแคลเซียมในกระดูกสัตว์นะคะแทบจะไม่ละลายออกมาในน้ำต้มแต่น้ำซุปที่เคี่ยวนานกลับเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวสารพิวรีนและอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนพิวรีนปริมาณสูงก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนะคะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในไตแล้วก็โรคเกาต์ขณะเดียวกันไขมันและสารตกค้างก็จะทำให้ตับของเราทำงานหนักในการที่จะกำจัดของเสียค่ะและสารอาหารหรืออาหารโปรดชนิดที่5คือข้าวต้มขาวบะหมี่ขาวล้วนแม้ว่าข้าวต้มนั้นจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแต่ว่าในมุมของนักโภชนาการข้าวต้มถือว่าเป็นระเบิดน้ำตาลค่ะเนื่องจากว่าโครงสร้างแป้งนั้นถูกต้มจนเปื่อยยุ่ยทำให้มีดัชนีน้ำตาลสูงมากแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเราได้อย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดนั้นพุ่งสูงเฉียบพลันเลยค่ะซึ่งงานวิจัยใน American Journal of ClinicNutrition นะคะระบุว่าการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลหรือที่เขาเรียกกันว่า GI สูงต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบเรื้อรังนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์และสร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดฝอยในไตจนนำไปสู่โรคไตจากเบาหวานในที่สุดนะคะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังอย่ากินอาหารอะไรที่ซ้ำไปซ้ำเดิมๆนะคะแต่ละวันต้องกินอาหารให้หลากหลายให้ครบทั้ง5หมู่มีผักผลไม้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินนะคะกินให้หลากหลายเพื่อเราจะได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันไปค่ะนี่เป็นข้อเตือนจากนายแพทย์หงยงเซียงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตมาจากไต้หวันเตือนเรื่องของรายการอาหารที่เราต้องระวังโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคไตโรคเบาหวานนั้นต้องหลีกเลี่ยงพวกผักดองซอสปรุงรสเต้าหู้ยี้หมูหยองเนื้อสัตว์ที่แปรรูปนะคะน้ำซุปกระดูกเข้มข้นรวมถึงข้าวต้มขาวและบะหมี่ขาวล้วนด้วยนะคะก็ถ้ากินข้าวก็ควรจะกินข้าวสองมือจะดีกว่าค่ะหรือกินข้าวกล้องนะคะก็จะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของสุขใจไปกับเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของข้อดีของการเดินออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันประโยชน์ที่ได้นั้นมีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะจะได้ขยับขาเดินไปด้วยนะคะใจสยิวค่ะ

0: ่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากรับฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศในรายการนะคะแล้วก็อยากจะนำไปดูแลสุขภาพก็สามารถส่งจดหมายมาแจ้งกันได้ที่สุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารที่นำเสนอผ่านรายการไปให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันแล้วก็นำไปปฏิบัติดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นต้องเจ็บป่วยค่ะก็ระบุวันที่ที่คุณผู้ฟังสนใจและรับฟังมาเพื่อดิฉันจะได้ค้นเอกสารที่นำเสนอผ่านรายการนั้นส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยนะคะข้อดีของการเดินออกกำลังกายทุกๆวันนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเริ่มออกกำลังกายแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีการเดินนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายแล้วก็ดีค่ะเพราะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงสามารถปรับความเร็วหรือระยะเวลาให้เหมาะสมกับตัวเองได้การเดินเป็นประจำยังช่วยให้ร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอการเดินออกกำลังกายทุกวันนั้นมีข้อดีอะไรบ้างนะคะข้อแรกคือช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพหัวใจค่ะการเดินโดยเฉพาะการเดินในระดับความเร็วที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและเมื่อทำเป็นประจำก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเดินนานๆหากว่าเรายังไม่คุ้นเคยคุ้นชินก็สามารถเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นตามความพร้อมของร่างกายนะคะประโยชน์ข้อที่2คือช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะการเดินนั้นเป็นกิจกรรมที่ร่างกายต้องรับน้ำหนักจึงมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะบริเวณขาสะโพกนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อขาและลำตัวนั้นทำงานมากขึ้นหากต้องการดูแลความแข็งแรงโดยรวมการทำควบคู่กับการออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อด้วยก็จะยิ่งดีนะคะ3คือช่วยใช้พลังงานและควบคุมน้ำหนักได้ด้วยค่ะแม้ว่าการเดินจะไม่ใช่การออกกำลังกายที่ใช้พลังงานสูงเท่ากับกิจกรรมบางประเภทนะคะแต่ว่าการเดินเป็นประจำนั้นก็จะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานในแต่ละวันของเราได้หากว่าต้องการควบคุมน้ำหนักก็ควรให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวร่างกายการกินอาหารการพักผ่อนอย่างเหมาะสมไม่ควรคาดหวังว่าการเดินเพียงอย่างเดียวจะทำให้น้ำหนักของเรานั้นลดลงได้ทันทีนะคะการเดินนั้นก็ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งการขยับเขยื้อนร่างกายเป็นประจำนั้นมีส่วนช่วยต่อสุขภาพจิตอารมณ์การออกไปเดินรับอากาศหรือเปลี่ยนบรรยากาศสักช่วงหนึ่งของวันนะคะจึงอาจช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดจากการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วที่สำคัญค่ะการเดินนั้นยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นซึ่งการมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอนะคะคือการออกกำลังกายค่ะที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของเราได้ดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะการเริ่มต้นด้วยการเดินเป็นประจำก็เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายค่ะคุณผู้ฟังอาจจะใช้ร่างกายของเราให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงกลางคืนด้วยนะคะการเดินนั้นก็เริ่มจากตัวเรานั่นเองค่ะไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองว่าต้องเดินให้ได้จำนวนก้าวเท่านั้นเท่านี้นะคะในวันแรกหากว่าเราเพิ่งเริ่มออกกำลังกายในวันนี้นะคะลองเริ่มจากการเดินช่วงสั้นๆในระดับที่เราอย่างพูดคุยกันไปได้นะคะเดินไปเรื่อยๆเพิ่มระยะทางเพิ่มระยะเวลาแล้วก็เพิ่มความเร็วเมื่อร่างกายของเราปรับตัวได้ก็เดินให้สม่ำเสมอแล้วก็เริ่มเดินในจังหวะที่สบายๆแล้วค่อยเพิ่มความเร็วหรือระยะเวลาที่ร่างกายเราเริ่มปรับ

0: ระยะยาวแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าการฝืนออกกำลังกายหนักๆเพียงไม่กี่วันด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของการออกกำลังกายด้วยการเดินค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าผักพื้นบ้านที่มีสารอาหารแน่นจนได้รับฉายาว่าเทียบค่าเข้ากับเทียบคุณค่านะคะเท่ากับโสมของเกาหลีเลยทีเดียวค่ะอาหารพื้นบ้านผักพื้นบ้านที่ว่านี้มีอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
2: แปะเจี๊ย
3: ป้ายโต๊ะ
2: สวย
3: สินน้ำใจ
2: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
3: ค่าหัวคิว
2: เงินทอน
3: ค่ารับรองและของขวัญ
2: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
4: ผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
11: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
12: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากพักสาระจากทางสถานีที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียงเพลงที่นำมาฝากกันนะคะลืมไปหรือเปล่าของคุณสาร่าแล้วก็ตามมาด้วยเจ็บนิดเดียวของคุณนิตยาบุญสูงเนินค่ะส่วนช่วงนี้ถ้าพูดถึงอาหารบำรุงสุขภาพหลายคนอาจจะนึกถึงวัตถุดิบราคาแพงหรือสมุนไพรหายากแต่ผักพื้นบ้านที่เราพบได้ตามตลาดหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วให้ทั้งวิตามินแร่ธาตุใยอาหารและสารพฤกษเคมีที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งผักที่ว่านี้ที่เขาเทียบว่าเป็นโสมของเกาหลีเลยก็คือผักเบี้ยใหญ่ค่ะซึ่งผักเบี้ยใหญ่นะคะจะมีโอเมก้า3จากพืชค่ะผักเบี้ยใหญ่นั้นเป็นพืชอวบน้ำที่พบได้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้วก็มักจะพบที่ประเทศเวียดนามนะคะมักขึ้นตามสวนพื้นที่ชื้นๆหรือบริเวณที่มีแสงแดดรำไรค่ะสามารถนำยอดและใบอ่อนนั้นมาปรุงเป็นแกงเป็นต้มหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะจุดเด่นของผักเบี้ยใหญ่ก็คือมีกรดอัลฟาลิโนเลนิกหรือ ALA ซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชนอกจากนี้ก็ยังมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิดนะคะจึงได้รับความสนใจในฐานะเป็นผักพื้นบ้านที่มีศักยภาพในทางโภชนาการสูงนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นสารที่เรียกว่าALA ในพืชนั้นก็จะมักจะพบในพวกปลาร่างกายก็สามารถเปลี่ยนสาร ALA ไปเป็นกรดไขมันได้ในบางส่วนซึ่งผักเบี้ยใหญ่นั้นก็เป็นหนึ่งในอาหารที่หลากหลายที่ไม่ใช่จะทดแทนโอเมก้า3ได้ทุกชนิดนะคะผักเบี้ยใหญ่นั้นมีสารออกซาเลตตามธรรมชาติสูงค่ะคนที่มีนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลตหรือได้รับคำแนะนำให้จำกัดอาหารที่มีออกซาเลตสูงนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานผักเบี้ยใหญ่นะคะคุณผู้ฟังส่วนชนิดที่2ค่ะคือผักโขมไทยค่ะเป็นผักใบเขียวที่มีแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็นอกจากผักโขมไทยเขาอาจจะเรียกว่าผักโขมแดงก็ได้ค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนแบบบ้านเรานะคะแตกต่างจากบวยเล้งหรือที่เรียกว่าสปีเนสนะคะใบและยอดอ่อนนั้นสามารถนำมาต้มลวกผัดหรือจะใส่แกงก็ได้นะคะเป็นเมนูอาหารที่ทำได้หลากหลายมากทีเดียวค่ะผักโขมนั้นมีใยอาหารมีโฟเลตมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C วิตามิน K โพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กปริมาณสารอาหารอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์แล้วก็รวมถึงอายุของใบวิธีการเพาะปลูกวิธีปรุงจึงไม่ควรยึดตัวเลขจากผักโขมเพียงพันเดียวแทนผักทุกชนิดในกลุ่มนี้นะคะแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นั้นอาจจะไม่เหมือนกันค่ะงานวิจัยเขาพบว่ามีสารฟีนอลฟลาโวนอยด์แคโรทีนอยด์แล้วก็สารสีจากธรรมชาติในผักโขมบางสายพันธุ์สารเหล่านี้นะคะจะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในห้องทดลองแต่ว่าก็ยังไม่ควรตีความว่าการกินผักโขมสามารถรักษาโรคหรือใช้ทดแทนยาได้นะคะยังใช้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ากินให้มีสารอาหารนั้นใช่ค่ะแต่ไม่สามารถเป็นยารักษาโรคได้นะคะธาตุเหล็กในผักนั้นจะดูดซึมไม่เหมือนธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์นะคะแม้ว่าผักโขมบางพันธุ์นั้นจะมีธาตุเหล็กในระดับที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าเป็นธาตุเหล็กชนิดไม่ใช่ฮีมซึ่งร่างกายดูดซึมได้น้อยกว่าธาตุเหล็กที่มาจากเนื้อสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังและชนิดสุดท้ายค่ะทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีค่ะผักหวานบ้านนะคะโดยเฉพาะฤดูฝนแบบนี้นะคะผักหวานบ้านนั้นก็จะแตกยอดออกมาถ้าตัวผู้จัดเองเนี่ยก็ชอบทีเดียวนะคะเอาไปผัดกับน้ำมันหอยแหมทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งผักหวานบ้านนั้นก็เป็นผักที่นิยมในคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทั้งโปรตีนใยอาหารเบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็ยังมีแร่ธาตุอีกหลากหลายชนิดรวมถึงแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุเหล็ก ด้วยสารอาหารที่หลากหลายที่อยู่ในผักหวานบ้านจึงได้รับฉายาในบางพื้นที่ว่าเป็นโสมเลยทีเดียวนะคะผักราคาประหยัดที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงค่ะซึ่งจากตัวเลขสารอาหารของผักหวานบ้านอาจจะแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลสายพันธุ์ความสดและวิธีวิเคราะห์การเปรียบเทียบว่ามีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อวัวหลายเท่าโดยเฉพาะตัวเลข100กรัมเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าชนิดของธาตุเหล็กและอัตราการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะฉะนั้นจึงเหมารวมไม่ได้ว่าจะมีธาตุเหล็กหรือวิตามินเนี่ยมากกว่าชนิดอื่นค่ะสำหรับผักหวานบ้านนะคะถ้าจะนำไปปรุงให้สุกแล้วก็กินในรูปแบบอาหารตามปกตินั้นไม่ควรนำใบดิบจำนวนมากมาปั่นหรือคั้นเป็นเครื่องดื่มเข้มข้นเนื่องจากว่ามีรายงานว่าภาวะหลอดลมฝอยอุดกั้นรุนแรงจากการบริโภคน้ำผักหวานบ้านดิบในปริมาณมากและต่อเนื่องนะคะฉะนั้นถ้าจะไปทำปั่นนั้นไม่แนะนำค่ะไม่ควรเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวนั้นก็แตกต่างจากการกินใบที่ปรุงสุกซะเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารจะดีกว่าส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือว่ากินยาหลายชนิดก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ผักหวานบ้านในรูปแบบสกัดหรือผลิตภัณฑ์เข้มข้นโดยไม่ได้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งผักทั้ง3ชนิดนั้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ล้างให้สะอาดปรุงให้สุกก่อนรับประทานโดยเฉพาะผักที่ขึ้นกับใกล้ดินนะคะแล้วก็สลับกันกินกับผักชนิดอื่นอย่ากินอาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจนะคะเพื่อเราจะได้สารอาหารได้ครบถ้วนค่ะสรุปแล้วผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าแต่ไม่ใช่โสมหรือยารักษาโรคนะคะคุณผู้ฟังผักเบี้ยใหญ่ผักขมไทยผักหวานบ้านล้วนเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายจุดหลายชนิดทีเดียวนะคะแล้วก็ให้คุณค่าแต่ว่าหัวใจสำคัญยังเป็นการกินอาหารให้หลากหลายและเหมาะสมกับสุขภาพของตนเองด้วยไม่ควรกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปหรือใช้แทนการรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะผักหวานบ้านที่ต้องปรุงสุกก่อนรับประทานนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็ขอบคุณเว็บไซต์โซหาด้วยนะคะสำหรับผักทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็คือผักหวานบ้านแล้วก็ยังมีผักเบี้ยใหญ่ผักขมไทยค่ะก็มีคุณค่าทางสารอาหารจริงนะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นยารักษาโรคนะคะเป็นผักที่ให้วิตามินกับร่างกายของเราแต่ต้องกินให้หลากหลายด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากในรายการสุขใจกับไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกามาพบกันได้ที่สวท AM 819 กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้อรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์เกษตรประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล ซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาโอสปทปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับบทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงมหาราชบทเพลงนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบกรมศิลปากรร่วมกับธนาคารกรุงเทพได้มอบหมายให้คุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงโหมโรงมหาราชขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในมหาสุภมงคลนั้นเดิมทีบทเพลงประเภทโหมโรงนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นเพลงประโคมดนตรีเบิกโรงเพื่อวัตถุประสงค์

และแต่งขยายขึ้นตามแบบแผนของการประพันธ์เพลงไทยมีทั้งลูกล้อลูกขัดผสมผสานกันไปและในช่วงท้ายของบทเพลงนะครับยังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนมาบรรจุไว้อีกเพื่อให้บทเพลงนี้มีทำนองเป็นจังหวะวอลซ์ผสมอยู่ในเพลงไทยบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาบทเพลงนี้นะครับมีความไพเราะอย่างยิ่งทํานองเพลงเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงแต่งขยายจากเพลงแขกโมง2ชั้นเมื่อปีพุทธศักราช2471ชื่อเพลงแขกสายนั้นทรงตั้งตามชื่อเมืองสายบุรีส่วนเนื้อร้องทรงดัดแปลงจากเรื่องอุณรุตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงแขกสายเถาได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้ฝากน้ำเสียงไว้นะครับแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการคัดสรรบทเพลงในแบบไทยเดิมนะครับหมายทุกท่านรับฟังบทเพลงไทยเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราควรที่จะดำรงรักษาไว้ให้นานเท่านานเลยนะครับและท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกสามารถที่จะเขียนจดหมายหรือประสนียบัตรนะครับมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับท่านฟังครับและบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นบทเพลงในรูปแบบของปิพาทไม้นวมนะครับในเพลงระบำนพรัตน์ผู้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงนะครับก็คือคุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติและผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะครับได้แก่คุณครูละมูลยมคุปคุณครูมัลลีหมันคงประพัฒน์คุณครูสุภลักษณ์ภัทรนาวิกหม่อมครูตวนเพลงนี้นะครับคุณวันดีสุขนวมและคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบ ด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับโจทย์ให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นเป็นเชิงประจักษ์หนึ่งในนั้นคือการถ่ายภาพนางลินจงโกยวาทินช่างภาพหญิงชาวสตูลปัจจุบันอายุ80ปีเกิดที่อำเภอเมืองสตูลเป็นที่ตั้งร้านถ่ายภาพห้องภาพนครศิลป์เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ปี2503ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากทางราชการเป็นผู้บันทึกภาพในเหตุการณ์สำคัญอาทิบันทึกภาพการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสตูลถึง4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคม2502ครั้งที่2เมื่อวันที่9กันยายน2518ครั้งที่3เมื่อวันที่22กันยายน2519ครั้งที่4เมื่อวันที่20กันยายน2522
2: ครั้งแรกที่ถ่ายนี้เป็นการเยือนครั้งที่สองมองแต่สมเด็จท่านสวยแล้วอิทธิเจ้าบทของท่านนี้คือเราไม่เคยเห็นแม่แบบไหนที่จะสมบูรณ์เท่ากับแม่แบบของสมเด็จพระพันปีตอนที่ถ่ายรับเสด็จครั้งที่สี่ความกังวลก็คือเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารฟิล์มหนึ่งม้วนสำหรับพิธีการแต่ก็ได้ถ่ายทุกพระองค์ที่ทรงเจิม
1: ขณะนี้ภาพที่ป้าลินจงได้บันทึกไว้ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแล้วเช่นกันในอนาคตเพื่อไม่ให้ภาพทุกภาพเลือนหายไปตามกาลเวลาจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อเพื่อต่อยอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของผืนแผ่นดินเล็กๆอย่างจังหวัดสตูลที่เมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านแม้เพียงเสี้ยววินาทีนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ป้าลินจงอยากจะถ่ายทอดถึงคนรุ่นหลังคือการทำอะไรก็ตามขอให้ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งดูตัวอย่างได้จากโครงการศิลปาชีพพระราชดำรัสเกี่ยวกับศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่แล้วและทรงภูมิใจในศักยภาพของคนไทยพระองค์ทรงเน้นว่าเพียงแค่ให้โอกาสในการฝึกฝนคนไทยก็สามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างน่าทึ่งดังนั้นโครงการศิลปาชีพจึงเป็นโครงการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในฝีมือให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผลิตรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนนะครับคนตาบอดคนคือคนพิการทั้ง7ประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมเคยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการดีไหมเพราะว่าเรานำเสนอชื่อรายการว่าเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดรายการทาง AM แล้วก็นำเสนอเรื่องข้อมูลของคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดเนี่ยเป็นหลักแต่ตอนเนี้ยท่านผู้อำนวยการวนิดาโคชเสนีท่านบอกว่ามาจัด FM 92.5 ด้วยดีกว่าแล้วก็ให้มีความเป็นมิติของคนพิการทุกประเภทเลยผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเดี๋ยวก็กำลังโหวตกันอยู่ว่ามีคนส่งชื่อรายการมาให้แล้วหรือยังอยากจะให้เราได้เปลี่ยนมาเป็นรายการอะไรส่งมานะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับก็ส่งมานะแล้วเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกส่งให้คุณตอนช่วงปลายเดือนกันยายนด้วยพอตุลาคมเรามาดูกันว่าท่านผู้ฟังจะมีชื่อรายการอะไรมาให้เราเปลี่ยนจากเสียงจากคนตาบอดไทยมาเป็นชื่อรายการอื่นเดี๋ยวเอ้ยว่ากันเดี๋ยวจะย้ำที่อยู่บ่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569แหมเวลาผ่านไปเร็วมากพรุ่งนี้31สิงหาคมเป็นวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569เนี่ยจะมาละแม้จะยังไม่สิ้นปีปฏิทินนะครับ12เดือนนั่นแหละแต่พอตุลาคมจะเริ่มใช้ปีงบใหม่เขานับอย่างนั้นนะครับเร็วจริงๆเลยผมเพิ่งพูดคำนี้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกมันเร็วมากเลยนะนะครับคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างน้ำลดแล้วตอนนี้เข้าสู่การเยียวยาเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ความสูญเสียบางทีเราหาใหม่ได้นะฮะของนอกกายไม่เป็นไรแต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านข่าวท่านนายกอนุทินท่านก็ย้ำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เลยให้ลดภาระของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องไปเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาอะไรที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้ไม่ต้องไปเรียกเสียหายก็เสียหายจริงๆก็คัดกรองกันดีๆเพราะว่าบางทีองค์กร

คนพิการประเภทอื่นด้วยเห็นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะสำรวจแล้วก็ที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปดูแลคนพิการผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างต่อเนื่องเลยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องนึงที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพหลายคนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพก็จะมองไปถึงทั้งสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับสองอย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้แบบควบคู่กันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจของเราก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆว่ากินอิ่มนอนหลับนั่นแหละนะครับทุกอย่างดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยเสียสมดุลคุณผู้ฟังโดยมันมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าแม้ว่าธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็รักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ก็ตามแต่ว่าการรักษาสมดุลกับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยบรรเทาหรือทุเลาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และ อวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับสุขภาพกายใจมันต้องคู่กันอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับถ้าเครียดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นมีผื่นนะฮะภูมิแพ้ที่ผิวหนังเป็นสิวเรื้อรังท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็อารมณ์ปรวนแปรอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอาจจะเตลิดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะรักษาไปตามอาการนะครับโดยการรับประทานยาพอหายแล้วสักพักก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นซ้ำๆอีกเมื่อร่างกายเราหายเป็นปกติสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นอีกได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราและจิตใจมีความสมดุลกันระบบต่างๆของร่างกายก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติก็จะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสร้างสมดุลทางจิตใจและร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักเนี่ยมีอยู่5ข้อคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับคุณหมอหลายๆท่านก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณฟังเริ่มต้นเลยดูเผินๆจาก5วิธีเนี่ยเราทำได้กันทุกคนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากมันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับโอกาสเส้นเลือดอุดตันก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบการย่อยแล้วก็การขับถ่ายและที่สำคัญครับก็จะช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ผมคุยเป็นประจำเนาะในรายการของเราแต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องย้ำกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและอวัยวะภายในมีความร้อนอาหารที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรั

0: สมดุลให้กับร่างกายได้คุณผู้ฟังครับมีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงผักหวานแตงกวาฟักและหัวปลีส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นมังคุดมะยมนะฮะแตงโมแตงไทยกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรกระท้อนแอปเปิ้ลน้ำมะพร้าวและลูกพลุนเป็นต้นคุณผู้ฟังครับโอ้ฟังแล้วก็อยากทานผลไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อมาสุขภาพกายใจอีกเรื่องนึงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนอกจากการนอนหลับไม่ดีแล้วโอ้ร่างกายเรามันก็จะเจออะไรไปเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายแล้วอาหารแล้วต้องมาพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะว่าการอดนอนทำให้การเผาผลาญร่างกายไม่ดีฮอร์โมนทำงานผิดปกติเกิดการติดขัดของในตาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเราแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงอันนี้เราต้องฝึกทักษะการผ่อนคลายดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างสม่ำเสมอหยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าตอนนี้อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ทำอะไรเกินหรือขาดไปบ้างให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจฟังยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันก็จะฟ้องเองคุณผู้ฟังครับร่างกายเรามันอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปก็จะฟ้องเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างไรคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะร่างกายจิตใจนะครับคือกายใจนั่นแหละมันก็ต้องมาคู่กันอีกเรื่องนึงก่อนพักเรื่องความโกรธบ้างคนเรามีความโกรธกันทุกคนจะโกรธมากโกรธน้อยวันนี้เจอเรื่องน่าโกรธมากอ่ะก็โกรธไปไม่เป็นไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการทำให้มันคนอื่นได้เห็นได้รู้บางทีถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเทคนิคการดูแลความโกรธนะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลความโกรธได้อย่างไรอารมณ์โกรธแน่นอนสำคัญมากเราต้องรับรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลละหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเราบ้างละอะไรบ้างละอย่างสมมติผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินจากผู้ชายอาจจะเป็นคำพูดหรือการจับเนื้อต้องตัวก็จะโกรธแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการต่อว่าแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเพื่อที่จะให้หายโกรธหรือว่าเรียกว่าทำความโกรธให้หายไปเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ที่ไม่น่าเบื่อและสุขใจสองฝ่ายต้องสุขทั้งสองฝ่ายนะชีวิตสมรสก็เนี่ยมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกอย่างไงนั่นมันเกี่ยวกับความโกรธได้ยังไงเกี่ยวสิถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์โกรธมันก็จะมานะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ดูแลจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่จัดการความโกรธความโกรธมีแนวโน้มแสดงออกได้แบบก้าวร้าวต่อตนเองก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับความโกรธมักไปแสดงออกที่ไปทำร้ายตนเองได้ถ้าเราไม่ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับความโกรธมันก็ไม่หายไปไหนหรอกแล้วมันก็กลับมาเป็นเรื่องของความก้าวร้าวของตัวเองได้นะอย่างไม่พอใจเจ้านายอย่างเงี้ยอาจจะมาแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็โอ้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าก้าวร้าวกับผู้อื่นมีผลให้สูญเสียความสัมพันธ์เสียภาพพจน์หรือเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือหากรุนแรงมากเกิดทำร้ายกันก็เสื่อมเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อันนี้มันก็เกิดจากความโกรธด้วยเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีผู้รู้เขียนไว้ได้เยอะนะแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันอาจจะมีความกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่าย ไม่ต้องอธิบายกันยาวเพราะว่าทุกคนก็มีความโกรธแล้วพอโกรธแล้วระบายด้วยอะไรล่ะขว้างปาสิ่งของอ่ะอันนี้มันก็ไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยยิ่งไม่ดีใหญ่ไปพานโกรธคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการมีอารมณ์โกรธเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาควบคุมจัดการต่างหากที่เกิดปัญหาสมองส่วนของอารมณ์และการจัดการอารมณ์มันอยู่ละส่วนกันทำร่วมกันได้การฝึกฝนการควบคุมการโกรธก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองนั่นเองนะครับคือเราแหละต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ไปพานหาเรื่องคนอื่นนะถ้าโกรธแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่าไปทำร้ายตนเองนะครับเราต้องยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นในตนเองการยอมรับทำให้ความโกรธลดลงต้องลองทำกันดูนะครับถ้าโทษนู่นโทษนี่โทษสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้โกรธแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่ายิ่งหาคนมารับผิดชอบในความรู้สึกของเราเนี่ยความโกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นโกรธมากๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีคนมาจัดการความโกรธของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเช่นมีคนมาง้อมีคนมาให้อนุญาตให้อันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะโกรธอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็สุดท้ายคือถ้าเราพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเองอะไรที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของก็จัดการได้ง่ายกว่าเสมอก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่เรามาฝากกันในช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทพพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราจะมารู้จักกับอักษรเบรลของคนตาบอดให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ทองฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
0: ท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันนะครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรกรรมการบริหารและเหรัญญิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติมากขึ้นครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนอยู่ในสายกับผมแล้วในขณะนี้สวัสดีครับคุณเทวพงษ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: อยากจะให้คุณเทวพงษ์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีของกองทุนเชิญครับ
5: ครับสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลนะครับสืบเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเมื่ออักษรเบรลเข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ ศักราช2482นะครับโดยอาจารย์เจวิฟคอฟิลนะครับสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยแล้วก็อักษรเบลก็ได้มีการคิดค้นอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดสถานศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่เมื่ออักษรเบลมีการใช้กันในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรเบลภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เมื่อมีการใช้ไปก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการไปสอนนักเรียนต่างๆการใช้รหัสใช้โค้ดต่างๆอาจจะสถานที่สถานศึกษาต่างๆอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เวลานักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ข้อสอบของทางกระทรวงศึกษาเป็นข้อสอบกลางในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบแอดมิชชั่นสอบระดับต่างๆนะครับมีปัญหาว่าทำไมอักษรเบลรหัสนี้โค้ดนี้ตัวอะไรเขาไม่รู้ไม่เคยเรียนจึงทำให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเวลานั้นโดยท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยต้องมีอักษรเบลนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อการใช้จะได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันก็จึงได้รวบรวมเอาองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการใช้อักษรเบลของคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้ก็มีประมาณ 15-16 องค์กรนะครับมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ
6: ครับนี่คือที่มาของกองทุนที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนเบลแต่จริงๆแล้วชื่อยาวนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติอย่างที่ท่านประธานกองทุนได้เล่าให้เราฟังแล้วครับทีนี้กิจกรรมของกองทุนเนี่ยผมก็ทราบครับมันก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเลยเอาเล่าภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่ากองทุนเนี่ยถึงแม้เราจะดูเรื่องเบรลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรเด่นเด็ดๆบ้างรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ
5: ครับสำหรับในแต่ละปีนะครับกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินี่นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยก็คือการแข่งขันการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลแห่งชาตินะครับชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันทุกปีและก็กิจกรรมอื่นๆที่เราทำอีกนะครับก็คือการพัฒนาการจัดทำคู่มืออักษรเบลที่ใช้เนี่ยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลภาษาไทยอักษรเบลภาษาอังกฤษอักษรเบลรหัสคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีอักษรเบลภาษาจีนเพราะน้องๆตาบอดคนตาบอดตอนนี้ก็เริ่มเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นเราก็จึงพยายามจัดทำคู่มือเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจได้ใช้อักษรเบลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบลไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าเราได้ของบแล้วก็ได้รับงบประมาณสับสนเราก็จะจัด อบรมให้กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเฉพาะเด็กตาบอดหรือว่าสถานศึกษาที่นักเรียนตาบอดไปเรียนรวมหรือพวกครูเสริมวิชาการของเด็กตาบอดนะครับรวมถึงการอบรมการใช้สอนเบลพื้นฐานเบื้องต้นให้กับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือคนตาบอดที่มาตาบอดภายหลังถ้าเขาสามารถใช้สอนเบลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ อบรมอักษรเบลขั้นสูงหรือทบทวนอักษรเบลให้กับคนตาบอดที่อาจจะเคยผ่านระบบโรงเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีการทบทวนความรู้ให้กับเขานะครับนอกนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบลและรวมถึงการพัฒนาตัวอักษรเบลให้สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะการเผยแพร่การไปเรียนรู้เรื่องอักษรเบลในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศที่ในวงการคนตาบอดที่ใช้อักษรเบลซึ่งอักษรเบลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเป็นอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันทั่วโลกในทุกภาษาที่เป็นภาษาอ่านภาษาเขียนก็มักจะมีอักษรเบลคู่ด้วยครับ
6: ครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการจัดหาบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทุนก็น่าจะมีต้นทุนเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรในแต่ละปีก็มีการขับเคลื่อนมีการไปร่วมงานไปดูงานต่างประเทศมีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าการพัฒนาที่เกริ่นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เบรลที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่มันยังไม่มีและกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วตอนนี้ซึ่งเกิดจากการผลักดันของกองทุนเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ทุกวันนี้ก็จะเป็นพัฒนาตัวคู่มือนะครับให้ทันสมัยแล้วก็อักษรเบลที่เป็นอักษรเบลภาษา ใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ทำเพิ่งเสร็จไปก็คือการพัฒนาตารางอักษรเบลในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์นะครับซึ่งตารางซอฟต์แวร์การจัดการตารางอักษรเบลนะครับในโปรแกรมลิปลุยส์โดยเฉพาะอักษรเบลภาษาไทยนะครับคืออักษรเบลภาษาอื่นเนี่ยมีการพัฒนาตารางอักษรเบลภาษาอื่นๆกว่า79ภาษาทั่วโลกนะครับในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ยทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลเพื่อดำเนินการเสร็จโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับถามว่าไอ้ตรงที่เราทำตารางอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์เนี่ยจะช่วยประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะช่วยมากในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอักษรเบลเข้าไปด้วยคืออักษรเบลก็เหมือนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับในโหมดการเข้าถึงเนี่ยนะครับในพวกอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะมีการติดตั้งการแสดงผลอักษรเบลเข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาอักษรเบลอาจจะไม่สามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้นะครับแต่ตอนนี้การเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตารางอักษรเบลภาษาไทยหรืออักษรเบลภาษาไทยเนี่ยครับสามารถแสดงผลบนเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับสิ่งที่เราคงต้องทำต่อไปนะครับก็คือการผลักดันนะครับให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกลงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องผลิตเครื่องแสดงอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือเครื่องเบลดิสเพลย์ที่เรารู้จักมีราคาค่อนข้างสูงเราก็คงต้องคิดว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึง เครื่องแสดงผลอักษรเบลในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้หรือเบลโน้ตเทคเกอร์ได้ในราคาที่ถูกลงราคาที่คนตาบอดเข้าถึงได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงคาดหวังจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหรืออาจจะคาดหวังเรื่องการมีการผลิตการวิจัยสิ่งตรงนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถใช้ได้จริงนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเองต้องพยายามผลักดันต่อไปก็คือทำอย่างไรนะครับอักษรเบลถึงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะมีอักษรเบลติดกำกับให้คนตาบอดสามารถอ่านรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับสถานที่ต่างๆลิฟต์นะครับจะต้องมีอักษรเบลถึงแม้เสียงมีเสียงที่บอกชั้นก็สำคัญแต่อักษรเบลที่ทำให้เขาคนตาบอดสามารถกดตำแหน่งชั้นต่างๆได้ก็มีความสำคัญหมายเลขห้องในโรงแรมต่างๆหรือแผนที่ภาพนูนต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งเราต้องพยายามผลักดันให้อักษรเบลมีพื้นที่มีความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
6: ครับที่ท่านประธานกองทุนพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีทั้งการส่งเสริมและการพัฒนาเหมือนกับชื่อของกองทุนเลยนะครับเราส่งเสริมให้คนได้ใช้แล้วเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปด้วยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก่อนจะจบกันไปในช่วงสัมภาษณ์นี้อยากจะฝากทางคุณเทวพงศ์นะครับในฐานะเป็นประธานกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาหรือว่าเชิญชวนให้โดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็ทางสถานศึกษาต่างๆได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการใช้อักษรเบรลหรือว่าสอนให้คนตาบอดหรือว่าคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้ใช้อักษรเบรลต่อไปครับ
5: ครับเนื่องจากอักษรเบลนะครับยังมีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับฉะนั้นแล้วอักษรเบลไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆยังเชื่อนะครับว่าอักษรเบลสำหรับอักษรเบลนะครับกับคนตาบอดแล้วยังมีความสำคัญนะครับเพราะหลายอย่างเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือแม้แต่ตัวอักษรเบลเองก็ปรับตัวโดยมีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอักษรเบลควบคู่ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในส่วนของการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยนะครับเข้าไปจะมีตัวส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจออะไรต่างก็ตามแต่ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยก็คือมีหัวข้อที่ว่าเบลเบลก็คืออักษรเบลนั่นเองนะครับอันนี้คืออยากให้อยากย้ำความสำคัญว่าอักษรเบลยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนตาบอดหรือสถานศึกษาเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไปเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับที่มีนักเรียนตาบอดอยู่ก็อยากให้ความสำคัญกับ อักษรเบลโดยการให้นักเรียนตาบอดของท่านได้ใช้อ่านเขียนอักษรเบลเพราะเราเชื่อว่าการเรียนนะครับการฟังและการพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ต้องสามารถที่จะอ่านจะเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนตาบอดแล้วถึงแม้คนตาบอดจะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะอะไรต่างๆได้แต่อักษรเบลสำหรับคนตาบอดก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อเขาโตขึ้นในชีวิตการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาอาจจะต้องใช้อักษรเบลในการเดินทางต่างๆของเขาเขาอาจจะต้องใช้การสัมผัสพวกภาพนูนอักษรเบลต่างๆนะครับเวลาเขาเดินทางเขาอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาไม่มีคนเขาอยู่ในลิฟต์โดยลำพังไม่มีคนอื่นด้วยเขาจะต้องกดปุ่มไปตามชั้นต่างๆหรือเกิดลิฟต์ค้างอาจจะกดปุ่มอะลามนะครับเพื่อให้คนมาช่วยได้แต่ถ้าพวกลิฟต์โฟลเดอร์ต่างๆไม่มีอักษรเบลคนตาบอดต่อให้จะอ่านอักษรเบลได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะฝาก2ส่วนก็คือส่วนของคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลนะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐแล้วก็สถานที่ให้บริการสาธารณะต่างๆนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงได้ของคนตาบอดนะครับและรวมถึงการเข้าถึงได้ด้วยอักษรเบลด้วยนะครับผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็อยากให้มีอักษรเบลกำกับไว้ที่ตัวกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถที่จะอ่านได้นะครับรับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับบางทีคนตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้หรือตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีอักษรเบลกำกับเนี่ยหลายครั้งนะครับคนตาบอดเวลามาเล่ากันบอกว่าใช้ผิดนะครับเทผิดนะครับพวกเครื่องปรุงรสเอาเทผิดสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำเทผิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับยาสระผมกับแชมพูสระผมกับสบู่ครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาบางทีไม่ดูผิดอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับหรืออื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะพัฒนาอักษรเบลนำอักษรเบลไปติดในผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็น่าสนใจและก็จะช่วยคนตาบอดในการดำรงชีวิตอิสระได้มากครับ
6: เอาละครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับอักษรเบลที่อยู่มานานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณเทวพงศ์มากนะครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณเอกพงศ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: เกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขึ้นอิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไร่นาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิธีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพาราพืชเหล่านี้มีการเจริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติกิจกรรมทางการเกษตรไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทำเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายสำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนหย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกันในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอดสามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตรเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าวทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจี่ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอด ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
1: ผมชื่อนายเจรวัตรละว่างครับอยู่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียนร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับการอบรมนะครับก็พื้นฐานนะก็จากที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นู่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็เราก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเราก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความชำนาญแล้วเราก็มาบวกกับประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นเพของเราอยู่แล้วนะครับก็เลยได้มาครับ
0: ชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตรในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีก
1: ก็ผมจะทำสวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนหน่อหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนลิ้นจี่แล้วก็จำพวกพืชไร่ก็จะมีมันสับปะหลังข้าวโพดทำนาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปนะวิธีการก็มันจะมีอยู่2 อย่างคือเราจะทำตัวเบลล์ติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คำไปตามตัวเบลล์ข้อที่2ก็คือเราจะวางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกครับยาฆ่าแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่าแมลงแล้วก็กลุ่มเชื้อราเราไว้กลุ่มของเชื้อรามันก็จะทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายนะครับถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจำหน่ายเองนะครับพวกมันสับปะหลังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์ถ้าเป็นมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเองแล้วก็ไปขายให้กับโรงก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปรรูปนะครับถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปรรูปเป็นลำไยอบแห้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงมาที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทางเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะบริโภคเท่าไหร่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณเจรวัตรคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำไยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่1ประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจัมโบ้นอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิตได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกัน
1: เคล็ดลับของผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลานะครับไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่าเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่าถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทำได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยถ้ากว่าเราทำได้น้อยกว่าคนปกตินะครับ
0: ด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคปัจจุบัน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว
1: ้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตรรักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันต้องยังไงครับมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ครับถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งใบแสงและไม่ใบแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็จะพวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ใบแสงแต่ว่าลิ้นจี่นี่เป็นพืชผลไม้ที่ใบแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบความสำเร็จตรงนี้ครับ
0: อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอดนอกจากการใช้ความสามารถของตนเองแล้วท่านยังจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะมีหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเติมเต็มความหวังให้แก่ท่านอยู่ตลอดไปเกษตรกรรมคือมรดกผ่านอาชีพที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนตาบอดเขาย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาอาชีพนี้ต่อไปนานเท่านาน
2: ช่วงสุดท้ายของเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังสารคดีคุณเจรวัตรเหล่าว่างจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นคนตาบอดใครคิดว่าคนตาบอดทำเกษตรกรรมไม่ได้เขารวยกันไปหลายคนแล้วนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้า
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและประทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10 จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดวัดสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุษณีหมัดและสวทเบตงรายงาน
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
12: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพร้อมกับทนายความรูปรองผมวันนี้ฮะคุณธนวินทร์ศรีพรครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ฮะวันนี้มาพบเจออีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกกันนะครับมาเป็นตัวเป็นสดๆอย่างนี้สนุกกว่านะครับนะฮะแล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามชมติดตามฟังรายการของเรานะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราได้ในหลายๆช่องทางนะครับจะติดต่อมากับทางรายการของเรานะครับหมายเลขโทรศัพท์022769717 022769721รวมถึงสายด่วนของเรานะครับ0817159551-3นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครชมรายการผ่านทาง Facebookของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็น Facebook Fanpage ก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้เลยนะฮะ FM 92.5 MHz กับ AM 891 kHz ครับนี่ก็คือ2คลื่นวิทยุที่เราใช้กระจายเสียงนะครับผ่านคลื่นวิทยุไปทั่วประเทศเลยนะฮะติดตามกันได้นะครับในทุกๆช่องทางที่เรามีอ้อยังมี Facebook ด้วย
3: ครับ
2: Facebook Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางครับส่งจดหมายมาได้ส่งไปรษณียบัตรมาได้นะครับบางคนส่งข้าวของมาให้เราได้ชิมกัน
3: โอ้
2: น่ารักมากนะฮะ รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236นะครับอาคาร2สถานีวิทยุนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะก็นี่แหละครับเป็นทุกๆช่องทางสามารถที่จะติดต่อกับเราได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งหมายเลข022769717กับ022769721เนี่ยนะครับโทรศัพท์มาเฉพาะช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะฮะมีน้องๆทีมงานของเรานะครับมีน้องจุ๋มนะครับคอยช่วยดูแลแล้วก็รับสายท่านอยู่
3: ครับ
2: นะฮะวันนี้ครับคุณธนวินนะครับจริงๆเรามีโอ้เหตุการณ์ใหญ่ๆผ่านมาเนาะเมื่อวาน
3: เยอะเลยครับ
2: นะฮะ
3: ครับ
2: อ่ะถ้าเป็นเหตุเพศภัยต่างๆธรรมชาติเหตุจากธรรมชาติจังหวัดน่าน
3: เรา
2: เจอแล้ว
3: ครับ
2: นะฮะถัดมาที่เนปาลทิเบต
3: ครับ
2: โอ้โหอันนั้นก็
3: น่ากลัว
2: ใหญ่กว่าเราเยอะเลย
3: เยอะเลย
2: นะฮะใหญ่กว่าเราเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเขาเรียกปรากฏการณ์จะบอกว่าธรรมชาติก็ได้เนาะ
3: ก็ได้ครับก็ได้
2: ก็เป็นกรณีที่น้ำแข็งมันละลายจากน้ำแข็งละลายก้อนน้ำแข็งไหลลงมาทั้งก้อน
3: ลง
2: ลงมาในแอ่งน้ำกลายเป็นเรียกสึนามิบกอ
3: ๋อ
2: ใช่
3: ใครจะไปคิด
2: ใครจะไปคิดไม่มีรางอะไรมาบอกก่อนหน้านั้นเลย
3: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: นะฮะจริงๆมันมีหลักเขาเรียกว่าการศึกษามาก่อนแล้วว่ากรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้
3: ใช่ครับกับประเด็นที่สองก็คือเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดในช่วงชีวิตเรา
2: อืมใช่ใช่ใช่นะน้ำแข็งกำลังละลายทั่วโลกนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่าเขาเรียกว่ามีความเร็วในการละลายมากกว่า10เท่าแล้วนะ
3: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ต้องระวังแล้วก็บอกจะต้องระวังเนี่ยไม่พอแหละว่ามันต้องช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นมันมีก็หลายวิธีแต่เราเป็นตัวเล็กๆอะไรช่วยได้ไหม
3: เราก็ต้องคนละไม้คนละมือไงครับรวมๆกันแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ
2: นี่ฮะภัยพิบัติซึ่งเป็นภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอะทำกับธรรมชาติไว้เยอะทำกับโลกไว้เยอะเอาทรัพยากรมาใช้นี่แหละถึงเวลาที่โลกเอาคืนเราแล้ว
3: คิดได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกันไงครับเราต้องดูแลซึ่งกันและกัน
2: ครับครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุภัยพิบัติที่ร้ายแรงผ่านมานะครับเราก็นำมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวาน
3: ครับ
2: นะฮะก็เป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร
3: ์ครับ
2: โอ้300กว่าแผงนี่หายเกลี้ยงเลย
3: โอ้หายทั้งตึกเลย
2: หายทั้งตึกเลย
3: หายทั้งตึกเลยครับ
2: นะครับแล้วก็เห็นว่ามีเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับคราวนี้แน่นอนล่ะการช่วยเหลือการเยียวยาการเข้าไประงับเหตุต่างๆก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐของกทม.ของหน่วยงานป้องกันภัยต่างๆนะครับสาธารณสุขเองก็ได้เข้าไปดูแลผู้ที่อยู่โดยรอบนะครับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะจากกลุ่มควันไฟนะครับหรือจากมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี
3: ้
2: นะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับทางวิศวกรโครงสร้างก็ได้เข้าไปตรวจสอบว่ามันจะต้องดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะเกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอย่างไรอีกท่านผู้ว่าชาติชาติก็โอ้สั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดเลย
3: ครับ
2: นะฮะคราวนี้อีกเรื่องนึงนะครับมีคนพูดถึงเหมือนกันแหมที่คลองถมนะมันเป็นแหล่งรวมของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ
3: ์งานช่าง
2: งานช่าง
3: งานช่าง
2: ไอทีด้วยไหม
3: ไอทีส่วนน้อยมากครับจะเป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์มาตรฐานมากกว่า
2: ครับครับนะฮะก็เชื่อล่ะว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาที่อาจจะยังไม่ถูกไฟไหม้ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้อาจจะถูกน้ำนู่นนี่นั่นบ้างหรืออาจจะอยู่ในกล่องที่สมบูรณ์ก็มีนะบางครั้งนะฮะเอแบบนี้เจ้าของก็ไม่อยู
3: ่
2: แล้วก็ตึกมันก็หายไปแล้วร้านค้าก็หายไปแล้ว
3: ครับ
2: เราไปหยิบมาได้เลยไหมตั้ม เร
3: าม
2: าหยิบไปได้เลยไหมแล้วผมเดินผ่านไปอ้าวแหมมันก็ตั้งอยู่นะสงสัยไม่มีใครว่าผมก็หยิบไปได้เลย
3: ยกกลับบ้านเลย
2: ยกกลับบ้านเลยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะอาจจะเปียกน้ำหน่อยเดี๋ยวไปตักตากให้แห้งแล้วใช้ต
3: ่อ
2: มันจะได้ไหมอย่างเงี้ย
3: คือยกไปอ่ะยกได้ครับแต่ว่าท่านอาจจะได้ย้ายสัมมโนครัว
2: ยกได้นะ
3: ยกไปเนี่ยยกได้ครับเพราะว่าพอยกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนตามไปนะครับเชิญท่านมาคุยกันหน่
2: อ
3: ยนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ผมจะบอกว่าเปรียบเทียบกับประเด็นทั่วไปก
2: ่อ
3: นในกรณีที่เราสมมติว่าเราไปเจอของในร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเราไปลักขโมยนะครับอันนั้นน่ะโทษแค่3ปีปรับ 60,000 บาท3ปีปรับ 60,000 บาท
2: ก็คือลักทรัพย
3: ์ลักทรัพย์ทั่วไป
2: ลักทรัพย์ทั่วไป
3: ครับแต่ในกรณีอย่างเช่นคลองถมเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับประเด็นที่1เลยก็คือเขาผู้เจ้าของกิจการเนี่ยได้รับความทุกข์ร้อนจากเรื่องไฟไหม้อยู่แล้ว
2: ครับ
3: นะครับสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียนั่นไปเยอะละนะครับแต่ยังมีบุคคลที่ฉวยโอกาส
2: ครับ
3: นะครับเข้าไปลักเข้าไปขโมยสิ่งของของเขากฎหมายมองว่าเป็นการซ้ำเติ
2: ม
3: เมื่อเป็นการซ้ำเติมแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องลงโทษให้หนักขึ้น
2: จะซ้ำเติมได้ไงถ้าเป็นผมมองก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยร้านค้าอะไรก็เสียหายไปหมดแล้วเจ้าของหรือเจ้าของแผงร้านค้าก็ไม่มาดูอะไรแล้วอ
3: ่
2: ะจะซ้ำเติมใครอ่ะ
3: ซ้ำเติมอย่างเช่นในกรณีที่ทางคุณตะวันบอกว่าของเหล่านั้นอาจจะแบบแค่เปียกกล่องชำรุดถูกไหมครับเขาก็สามารถนำเอาไปแล้วก็ไปแกะเอาตัวกล่องออกแล้วไปจำหน่ายต่อก็ได้แล้วในกรณีที่เราหยิบฉวยกลับบ้านไปนั
2: ่
3: นทำให้เขานอกจากที่เขาจะต้องสูญเสียบางส่วนไปแล้ว
2: ครับ
3: ต้องมาเสียหายจากการถูกลักขโมยอีกจึงเป็นการซ้ำเติมเขาไงครับ
2: เจ้าของทรัพย์
3: ใช่ครับ
2: ของทรัพย์เจ้าของร้านต่าง
3: ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยบอกไว้เลยบอกว่าโทษมันก็เลยหนักกว่าปกติของเดิมเนี่ย3ปีปรับ 60,000 อันนี้จะเพิ่มเป็น1ปีจนถึง5ปีนะครับ
2: 5ปี
3: 1ถึง5ปีสังเกตไหมครับว่ามีขั้นต่ำละ3ปีปรับ 60,000 บาทเนี่ยไม่มีขั้นต่ำ อาจจะแบบ3เดือน6เดือนก็ได
2: ้ครับ
3: แต่พอถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ละนะครับก็จะกลายเป็น1ปีถึง5ปี
2: แต่มันก็ดูโทษน้อยกว่านะจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยกับ1ปีถึง5ปีอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่น้อยนะครับเพราะถ้าศาลลง5ปีล่ะก็มากกว่า3ปี
2: อ๋อมีเลทให้
3: มีเลท
2: พิจารณา
3: ใช่แล้วก็ยังมีขั้นต่ำแปลว่าศาลลงต่ำสุดก็คือ1ปี
2: 1ปี
3: แต่ของของทั่วไปเนี่ยอาจจะลง6เดือนได้ไง
2: ดูแค่ตัวเลขไอ้3ปีนี้ไม่ได้
3: ไม่ได้ครับไม่ได้มันกลายเป็นขั้นต่ำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยของเดิมปรับ 60,000 ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: กลายเป็นปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทเห็นไหมครับ
2: บางทีเดี๋ยวนะถ้าเผื่อผมแค่เอาคีย์บอร์ดไปหนึ่งกล่องผมจะโดนถึงแสนไหม
3: ก็ขั้นต่ำก็ 20,000 แล้วอ่ะ
2: เออมันคุ้มกันไหมอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วเอาคีย์บอร์ดไป1ตัวถูกไหมครับขั้นต่ำก็ 20,000 แถมมีคนเลี้ยงข้าวอีก1ปี
2: อย่างต่ำนะ1ปี
3: ใช่ครับ
2: ต่ำ1ปีนะ
3: มีขั้นต่ำเลยเห็นไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วยิ่งในกรณีที่โอ้โหชวนเพื่อนไปด้วยไปช่วยกันขน มันกลายเป็นผิด2มาตราโทษมันก็หนักขึ้นจาก1ปีของเดิมเนี่ย 1-5 ปีใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: ก็บวกไปอีก2ปีเป็น 1-7 ปี
4: มีอีกเหรอ
3: มีอีก
2: 1-7 ปีเลยนะฮะอันนี้ชวนพวกเหรอ เขาจะใช้ภาษากฎหมายว่าอะไรฮะตรงเนี้ย
3: เขาเรียกว่าร่วมกันลักทรัพย
2: ์ลักทรัพย์นะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ปล้นใช่
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่าเดินเข้าไปแล้วก็หยิบ
2: ลักทรัพย
3: ์มาหยิบไปนะครับ
2: ครับผม
3: ก็ในเคสเนี้ยก็โทษก็หนักข
2: ึ้น
3: เป็นขั้นต่ำ1-7ปีนะครับปรับเนี่ยก็จาก 20,000 ของเดิมเนี่ยสูงสุดก็คือ 100,000 ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: บวกไปอีก 40,000 เป็น20,000 จนถึง 140,000 บาท140,000 บาทละ
2: 140,000
3: ใช่
2: คราวนี้เหตุอะไรบ้างล่ะเราเห็นละอย่างคลองถมเนี่ยไฟไหม้นะ
3: ครับ
2: เหตุภัยพิบัติอื่นๆจำเป็นไหมต้องเป็นเหตุใหญ่เหตุเล็กๆแค่บ้านหนึ่งหลังโดนไฟไหม้แล้วเราเข้าไปหยิบฉวยสิ่งของของเขามาโทษเท่ากับเนี่ยคลองถม300กว่าแผง1ตึก
3: เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะเป็นเหตุที่เป็นทางเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาประสบเหตุอยู่แล้วนะครับแล้วเราเข้าไปซ้ำเติม
2: ครับ
3: อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างน่านอย่างเงี้ยประสบอุทกภัยเนี่ยแล้วไปลักทรัพย์ในบ้านเขาเนี่ยก็ใช้โทษตามนี้เลย
2: ก็จากเหตุภัยพิบัติแบบนี้เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: เขาใช้ว่าเหตุเพศภัย
3: เขาใช้คำว่าถ้าน่านจะเป็นเขาเรียกว่าอุทกภัยใช่ครับ
2: นะฮะมีน้ำท่วมไฟไหม
3: ้น้ำท่วมไฟไหม้เกิดเหตุ
2: ระเบิด
3: หรือว่าอยู่ในสภาวะที่ภัยพิบัติต่างๆเลยอย่างเช่นดินทรุดดินอะไรอย่างเงี้ย
2: ดินโคลนถล่ม
3: ได
2: ้อะไรก็ได้ที่ทำให้ทรัพย์สินบ้านเรือนเราเสียหาย
3: ใช่ครับ
2: นะครับ
3: เพียงแต่ว่าในกรณีอย่างภัยพิบัติอย่างเงี้ยภัยพิบัติก็ต้องไปดูว่าเขาประกาศไหมเป็นภัยพิบัติแต่ที่แน่ๆลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเลย
2: ลักทรัพย์เวลากลางคืน
3: กลางคืนปีนเข้าบ้านคนอื่นเขาเนี่ยถือเป็นเหตุฉกาจหมด
2: อ๋อเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ลักทรัพย์ทั่วไปจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาท
3: อันนั้นกลางวัน
2: อันนั้นกลางวัน
3: อันนั้นกลางวันอันนั้นกลางวัน
2: โอเคแหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะ
3: คืออย่างนี้ครับคือเจตนาของกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าในเวลากลางคืนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยกลางคืนเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดสิ่งอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยอย่างเช่นมีเจ้าของบ้านอยู่อาจจะกลายเป็นปล้นมีการทำร้ายหรือว่าอะไรอย่างนี
2: ้
3: นะครับส่วนกลางวันเนี่ย

0: ล้างยาแล้วเอากลับไปบ้านได้อะไรเงี้ยก
1: ็
0: ถือว่าเป็นลักทรัพย
1: ์พวกนั้นเป็นลักทรัพย์แต่
0: ทั่วไป
1: ทั่วไปแต่ต้องดูนะครับว่
0: า
1: ถ้าเข้าข่ายว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ละ
0: เ
1: อ๊แล้วแล้วรถบรรทุกส่วนใหญ่เนี่ย
0: วิ่งกลางคืนด้วยนะ
1: วิ่งกลางคืน
0: วิ่งกลางคืนด้วยนะ
1: ใช่ไหมครับนั่นแหละ
0: ผมเคยเจอตอนนั้นผมไปทำข่าวอยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: เอาง่ายๆรถเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะเป็นลังไอ้เป็นลังเป็น
1: กล่องมาเลย
0: ขวดแก้วตอนนั้นยังเป็นขวดแก้วอยู
1: ่
0: นะพลิกคว่ำโอ้โหขับรถผ่านก็ได้กลิ่นละกลิ่นหึงเลยแต่ณขณะนั้นเวลานั้นน่ะเจ้าของคนขับรถหรือว่าคนที่โดยสารมากับรถอ่ะเขาเองก็กวักมือเรียกทุกคนมาเอาเลยมาเอาไปเลยเออมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะมันก็มีคงจะจำหน่ายแล้วอะหมายถึงว่าพอมันแตกมันเสียหายแล้วคงจะจำหน่ายไปเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า
1: จริงจริงจริงก่อนเขาจะกวักมือเขาถามเจ้าของบริษัทหรือยัง
0: นั่นน่ะสิ
1: ถูกไหมครับแล้วคือสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยกล้องวงจรปิดเราเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมีพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดซึ่งมันไม่ต้องเถียงกันเลยเพราะตามถนนเนี้ยมีเต็มเลยเพราะฉะนั้นการไปกวักมือเรียกเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเจ้าของที่ขับรถนั่นน่ะต้องรับผิดชอบด้วยต้องรวมกับเขาด้วยเพราะว่าดันไปอนุญาตทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจ
0: ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมอบทรัพย์นี้ให้กับคนอื่นเพราะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
1: ต้องครับใช่ครับ
0: อันนี้จำไว้ให้ดีนะแล้วท่านก็แล้วคนที่เอาไปรับโดยที่เอ้าคนนั้นเขาก็บอกให้ฉันไปเอามานี่จะโดนโทษนี่ไหมลักทรัพย์นี่ไหมถ้าเป็นเจ้าของทรัพย์จริงๆเขารู้แล้วเขาเกิดไปแจ้งความ
1: โดนหมดแล้วครับ
0: โดนหมดเหมือนก
1: ัน ใช่ครับแล้วใครที่ไปรับซื้อต่อเอาไปส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยรับของโจร
0: โอ้มีอีก
1: จะมีเป็นทอดๆเลย
0: ทอดเลย
1: มีท่านเตรียมไว้ให้ครบเลย
0: คือก็รวมถึงเหตุนี้ด้วยที่เอาของไปแล้วเอาของจากคนที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆไปแล้วฉันได้รับมาแล้วก็ไปขายต่อให้กับคนอื่นก็ถือว่าร
1: ับของโจร
0: รับของโจรเหมือนกัน
1: เช่นกัน
0: อันนี้โทษเป็นไงถ้ารับของโจรมันหนักหนาสาหัสไหม
1: หนักครับหนักครับโทษแล้วยิ่งการรับของโจรเนี่ยมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วยมันจะยอมความได้ส่วนนึงแต่ว่าถ้าเป็นลักทรัพย์มาแล้วเอาไปส่งต่อกันเงี้ยยอมความไม่ได
0: ้นะฮะทุกท่านฟังไว้แล้วก็อย่าถือว่าเอ๊ข้าวของที่มันคิดว่าน่าจะเสียหายแล้วไม่มีใครเอาไปแล้วเราสามารถที่จะหยิบฉวยกลับมาบ้านได้เนี่ยอย่าทำเลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่าทำเลยครับเพราะว่าพอเวลาเนี่ยเอาแค่อะไรนะคีย์บอร์ดไปอันเดียวเนี่ย
0: รู้ปรับ20,000
1: อ
0: ่ะยังต่ำอ่ะ
1: ยังต่ำ20,000เนี่ยคุก1ปี
0: น
1: ะครับมันไม่คุ้มอ่ะครับ
0: คุณคิดเอาละกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนี้ลักทรัพย์ไปโดยที่อาจจะไม่มีใครเห็นเลยจริงๆแต่ว่ามันหายไปรู้ว่ามีมันหายไปแต่ว่าเคยกองไว้ตรงนี้นะเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมทรัพย์สินของฉันมากองไว้ตรงนี
1: ้ครับ
0: ตรงนั้นอาจจะไม่มีกล้องวิดีโอวงจรปิด
1: ครับ
0: ต้องไปแจ้งความ
1: เจ้าของทรัพย์เวลาทรัพย์สินหายแล้วเนี่ยต้องแจ้งความทุกครั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนท่านรู้ว่า1มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
0: ถูกลักทรัพย์ไป
1: ถูกลักทรัพย์แล้วท่านก็จะตรงนั้นมีกล้องตรงนี้เห็นใครขนมาก็ท่านก็เรียกมาสอบหมด
0: ครับนะครับแต่นั่นก็คือเจ้าของทรัพย์ก็ต้องดำเนินการไป
1: ถูกต้อง
0: ดำเนินการไปนะครับมีเวลาเรายังมีเวลากันอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับ อยากที่จะขอคำแนะนำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายอาจจะเรื่องอื่นก็ได้นะใช่ไหม
1: ได้
0: ครับที่ไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันณวันนี้ท่านมีปัญหาอยากให้เราได้ช่วยแก้ไขนะครับหรือขอคำปรึกษาอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะเราอยากที่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้ท่านบรรเทาทุกข์ไปได
1: ้บรรเทาทุกข
0: ์บางครั้งอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือแก้ไขให้ปัญหามันหมดไปแหละแต่มีแนะนำมีคำข้อกฎหมายแนะนำ
1: อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านจะได้เห็นช่องทางที่ท่านสามารถจะเดินไปได้โดยที่ไม่ไปละเมิดกับใครแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วพอท่านเห็นปุ๊บเดี๋ยวพอท่านเอาข้อที่จริงมาปรับใช้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ท่านจะเห็นทางออกของท่านเองว่าท่านควรจะตัดสินใจแบบใด
0: ครับที่ผมเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้โทรศัพท์หรือว่าผู้ที่มีปัญหานะเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆให้โทรมาช่วงเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าท่านโทรมาถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง เพราะตอนนี้ทนายความผู้รู้กฎหมายอยู่ข้างๆผมตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะใช้บริการเถอะนะฮะเนี่ยคุณตั้มหรือว่าคุณธนวินเนี่ยยินดีให้คำแนะนำอยู่ละ นะฮะ
1: ครับ
0: มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เรา

0: คุยกันที่คุณธนวินขับรถอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีคุณป้าคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามา
1: ครับ
0: เรื่องของทรัพย์สินเหมือนกันเรื่องของที่ดินใช่ไหมเรื่องของ
1: เช่าไปให้บุคคลอื่นเขาอยู
0: ่
1: ประมาณนั้น
0: แล้วฉันจะไล่เขายังไงล่ะฉันจะไล่เขายังไงนะญาติของคุณป้ามีไหมมาช่วยหน่อยสิไม่มีเขาอยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: แบบนี้เอาจริงๆเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมีน้องจุ๋มทีมงานของเราบอกว่าผู้ที่ฝากคำถามไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐธิดาหรือคุณสงครามนะครับที่จะขอคำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับช่วยรับสายด้วยครับ ฝากไว้แล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่คุณธนวินจะพูดคุยถึงกรณีของท่านแล้วนะฮะทั้งคุณณัฐธิดาคุณณัฐธิดานะครับและคุณสงครามนะครับคุณณัฐธิดานี่เรื่องเกี่ยวกับว่าบ้านอยู่ในพื้นที่ตึ๊ดปล่อยให้บ้านถูกตัดไฟนะฮะแล้วก็ทางศูนย์ไม่ได้ต่อไฟให้นะครับแล้วก็คุณสงครามกรณีขับรถชนวัวบาดเจ็บนั้นช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรับสายตอนนี้น้องจุ๋มนะครับโปรดิวเซอร์เรากำลังโทรศัพท์กลับไป
1: ติดต่ออยู่
0: อยากให้พูดคุยเองจริงๆผมก็อ่านข้อมูลได้แหละแต่อยากให
1: ้เข้ามา
0: จะได้สอบถามมีอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยอะไรสอบถามเองได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมดูในไลฟ์นะอูมีหลายท่านเยอะเลยฮะวันนี้30กว่าข้อความแล้วโอ้คุณตั้มมานี่เรตติ้งดีนะเนี่ยนะฮะเยอะเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะบอกว่าข้างนอกฝนตกฟ้ามืดนะครับเดินทางกลับระมัดระวังด้วยนะยังครับยังเหลือครึ่งชั่วโมงครับเหลือครึ่งชั่วโมงนะฮะยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าขอบคุณฮะที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะนั่นนะช่วงนี้ฝนตกแล้ววันนี้เห็นว่าตกทั้งวันด้วย
1: ช่วงเย็นเนี่ย
0: ช่วงเย็น
1: เนี่ย
0: หนัก
1: กว่าลมเลย
0: เมื่อวานผมมาจากพังภาคอีสานชัยภูมิเข้าทางเพชรบูรณ์ลพบุรีตกหนักตลอดทางเลย
1: โอ้ขับรถยากด้วยนะ
0: ยากครับ
1: เพราะว่ามันเป็นไหลเขาเป็นทางขึ้น
0: บางจุดมีทำถนนแล้วก็รถตกข้างทางก็เยอะนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังครับใครที่อยู่ตรงไหนก็ตามนะฮะใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับคุณตะวันถ้าจะไปเอาที่ไหนชวนยายไปด้วยจะไปเป็นคนดูแลต้นหาดไอ้อ๋อเมื่อกี้เผื่อจะไปเอาของที่ลดความ คุณยายอย่าไปกับผมเลย ผมไม่อยากติดคุก ไม่เอา ไม่เอาเราพูดเล่นๆเราเคยเห็นนะฮะเลยเอามาถามคุณธนวินว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้เราผิดหรือเปล่าหรือคนที่ไปเอาเข้าของที่เอ๊ะลดความแล้วไปหยิบฉวยเข้ามาเนี่ยยังไงก็ผิด
1: ผิดครับ
0: ยังไงก็ผิดไม่ต้องมาตามผมไม่ได้ไปเอานะผมเล่าให้ฟังเฉย
1: ๆเราพบเห็นไง
0: เราพบเห็น
1: เราก็
0: เลยมีตัวอย่างมา
1: เอามาแชร์กันว่าทำแบบนี้มันไม่ได้นะแล้วพอเวลาทำปุ๊บมันมีเหตุการณ์ก็คือหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับส่งถึงบ้านเนี่ยคราวนี้จะปวดหัวกระเดิมด้วยราคาแค่ไม่กี่บาท
0: ครับผมไม่แนะนำให้ทำนะผม
1: อย่าไม่แนะนำอย่าทำครับ
0: อย่าทำเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับทั้งคุณณัฐธิดานะครับและคุณสงครามนะครับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ของน้องทีมงานด้วยจะได้พูดช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกันหน้าใหม่นะฮะหรือถ้าไม่ติดจริงเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลให้ทางคุณชนะดูเป็นตอบให้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหน มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: แล้วครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันขีรวิจิตรและคุณชนะวินศรีพรทนายความประจำรายการเราก็ยังอยู่นะครับมาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาของกรณีต่างๆที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสอบถามกันเข้ามาเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเรานำเอาเรื่องราวของกฎหมายน่ารู้ฮะเพื่อให้เป็นความรู้กับผู้ชมทุกท่านถ้าเผื่อว่าใครเกิดไปหยิบเอาข้าวของในช่วงเกิดเหตุเพศภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้เหตุระเบิดภัยสงครามต่างๆเหล่านี้นะฮะหยิบเอากลับไปบ้านเอาไปขายต่อก็ถือว่าท่านก็คือทำผิดกฎหมาย
1: ลักทรัพย์
0: แล้วก็
1: เป็นเหตุฉกรรจ์ด้วย
0: เหตุฉกรรจ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าคุณไปลักทรัพย์เอากับ
1: ผู้ประสบภัยอยู่แล้ว
0: ถือว่าซ้ำเติมให้เขาได้รับความเสียหายมากขึ้นสูญเสียมากขึ้นนะครับดังนั้นไม่ควรนะครับไม่ควรแล้วก็ไม่ต้องทำเลยนะฮะก็มีอีกเรื่องนึงนะครับเอาเป็นว่าผมอ่านให้เลยดีกว่านะครับกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณนัทธิดาครับได้โทรศัพท์มาก่อนหน้านี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะนะครับบ้านของคุณนัทธิดาเนี่ยอยู่ในศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะครับปลูกบ้านไว้ตั้งแต่ปี2555ต่อมาเนี่ยคุณนัทธิดาเนี่ยนะครับก็เดินทางมาทำงานที่กรุงเทพมหานครก็เลยปล่อยบ้านไว
1: ้ครับ
0: แสดงว่ามีใครอยู่บ้านเลย
1: ครับ
0: บ้านถูกตัดไฟแล้ว
1: ครับ
0: น่าคราวนี้กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะใช้ไฟฟ้าก็เลยไปขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นแหละให้มาต่อไฟให้หน่อยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพื้นที่นี้เจ้าหน้าที่ต่อไฟให้ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เออแต่ในขณะเดียวกันคุณนัทธิดาบอกว่าเอ๊ะบ้านอื่นๆยังมีไฟฟ้าใช้ได้เลยบ้านตัวเองก็ปลูกมานานแล้วไม่ทราบว่าอย่างนี้เราควรจะต้องทำอย่างไรดี
1: ครับ
0: อืม
1: คือเคสเนี้ยอ่ะจาก
0: ข้อมูลที่เรามีอยู่นะ
1: ที่มีอยู่นี่นะครับเราคุยกันตามข้อมูล
0: ครับ
1: บ้านอยู่ในศูนย์ฝึกทหารฝึกสุนัขทหารแปลว่าผมเข้าใจว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ของทหาร
0: พื้นที่ราชการ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ราชการแปลว่าในการที่จะไป ขอให้ตัดไฟต่อไฟเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการ
0: ไม่ใช่เป็น
1: การไฟฟ้า
0: หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
1: ครับการไฟฟ้าอาจจะไปอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าทุกอย่างจะต้องได้รับคำสั่งจากศูนย์นั้นๆก่อน
0: อันนี้ยกตัวอย่างของตัวผมเองเลยนะตอนเด็กๆเองนะครับผมเองก็เกิดอยู่ในคุณพ่อเป็นทหารอากาศก็จะอยู่ในกองบินที่จังหวัดลพบุรีโคราชนะย้ายมา2ที่นะครับก็จะเห็นเลยหน้าบ้านของตัวเองก็จะมีมิเตอร์ไฟอยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเผื่อเกิดปัญหาไฟนู่นไฟนี่ติดดับอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทหารนี่แหละเข้ามาแก้ให้มาซ่อมให้
1: ครับ
0: สายไฟข้างในก็เจ้าหน้าที่โยธาเจ้าหน้าที่ของทหารเนี่ยมาทำเองไม่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาเลยนะ
1: ครับ
0: แต่เขาเรียกว่าหม้อแปลงใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าหน่วยงานทหารเนี่ยก็จะเป็นหม้อแปลงที่รับมาจาก
1: ไฟฟ้าน
0: ั่นแหละดังนั้นพื้นที่ที่คุณณัฐธิดาได้บอกไว้เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกทหารเนี่ยเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของราชการการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับไฟฟ้าในศูนย์นั้นในพื้นที่นั้นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาเอง
1: ต้องเป็นใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของศูนย์ฝึกนะครับดังนั้นก็ควรจะต้องไปคุยกับ
1: ตัวศูนย์นั้นศูนย์นั้นนะครับว่าทำไมไม่ต่อให้หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
0: อย่างน้อยถ้าผมมองนะไปทำงานตั้งแต่ปี55ปีนี้ปี69อ่ะ
1: ก็กี่ปีแล้วเนี่ย
0: 14 ปีและถ้า14ปีไม่เคยจ่ายค่าไฟเลย
1: อ๋อตัดครับ
0: ใช่ไหมมันก็โดนตัดอยู่แล้วนะฮะดังนั้นจะดำเนินการอย่างไรต้องไปพูดคุยกับทางเจ้าของพื้นที่นะ
1: ใช่
0: นะฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายินดีแหละนะเขาต่อไฟมาให้ถึงที่อ่ะถึงหน้าบ้านหน้าศูนย์อ่ะ
1: ครับ
0: เท่านั้นแหละจากนั้นศูนย์ฝึกหรือเจ้าของพื้นที่หรือราชการอันนี้บอกว่าเป็นทหารด้วยอ่ะทหารเดี๋ยวเขาจะมาดำเนินการต่อให้เอง
1: ทหารเขาเรียกอะไรนะไฟฟ้ากำลังของเขาอยู่แล้ว
0: เขาอยู่แล้วนะอันนี้จริงๆผมเห็นเลยเวลาเกิดเหตุไฟตกไฟดับอะไรที่บ้านบางทีหม้อแปลงช็อตตุ้มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรถของทหารมาแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ใช่รถไฟฟ้านะไม่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เข้ามาเลยนะดังนั้นก็เนี่ยลักษณะนี้แหละนะเข้าใจเป็นอย่างนี้นะคุณณัฐธิดาถ้าเผื่อว่าผิดพลาดประการใดฟังอยู่อ่ะโทรศัพท์มาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับ
1: เผื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เรายังไม่ได้รับมานะครับมันจะได้ตรงประเด็น
0: เพราะว่าคุณณัฐธิดาบอกว่าบ้านอื่นๆยังมีไฟฟ้าใช้เลยก็ใช่ฮะเขาอยู่เขาก็จ่ายไฟไงจ่ายค่าไฟมั้งนะฮะอาจจะเป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรอน้องจุ๋มนิดนึงอันนี้น้องจุ๋มครับเราพูดเคสเลยไหมหรือว่าจะรอคุณสงครามโทรกลับมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องจุ๋มน่าจะมีนะฝากคำถามเลยไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวเราฝากคำถามเลยคุยกันประเด็นนี้ไปก่อนเลยคุยกันประเด็นนี้ไปก่อนเลย
0: ปรึกษาครับนะอันนี้คุณสงครามครับกรณีขับรถชนวัวเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วไปชนวัวตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บเฉยๆครับขออภัยนะฮะ อยากทราบว่าพรบของรถจักรยานยนต์จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่า
1: ครับคำตอบเลยนะครับพรบเนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนะครับไปเบิกเคลมได้เลยเพราะว่าพรบเนี่ยเขาดูแลผู้ประสบภัยจากรถนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกก็ได้เยอะหน่
0: อ
1: ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายผิดก็อาจจะได้น้อยลง 30,000 หรืออะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อคือกรณีนี้นะครับเคยนำเอามาคุยกับพี่เกิดผลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่เกิดผลบอกแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของวัวซะนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปคุยแล้วเจ้าของวัวไม่ยอมคุยไม่ยอมใส่เงิน
1: เคสเนี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องวัวขึ้นมาบนถนน
0: บนถนน
1: ใช่แล้วพอรถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งมาอาจจะไม่ทันเห็นอาจจะแบบโค้งพอดีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยชนวัว
0: เยอะนะ
1: เยอะครับ
0: ต่างจังหวัดชนบทเยอะนะผมขับรถไปผมต้องให้ท่านอธิบดีเนี่ยท่านเดินผ่านให้ครบฝูงก่อนนะผมถึงจะขับรถผ่านไปได้อะ
1: ท่านนารูดกระจกข้างด้วยนะ
0: นะฮะเอาจริงๆ แล้วตัวท่านใหญ่มากนะอย่าไปเหยียบกับท่านจริงๆ
1: ถูกครับ
0: แล้วบางทียืนประจันหน้ากันเลยก็มองต่างคนต่างมองเอาใครจะไปแล้วเนี่ยเราก็ไปไม่ได้บีบแปรท่านก็ไปเหมือนกันถ้าอย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าพอวัวขึ้นมาหรือสัตว์เลี้ยงตัวเองขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน
1: ครับ
0: ใครผิดใครถูกอะไรยังไง
1: คือจริงๆเจ้าของวัวเนี่ยเจ้าของวัวมีหน้าที่ควบคุมวัวให้อยู่ในพื้นที
0: ่
1: นะครับอาจจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่ขึ้นมาอยู่บนถนนนะครับในกรณียิ่งวัวตื่นวัวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่งพวดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือโดยหลักเนี่ยทางเจ้าของวัวเนี่ยดีไม่ดีจะต้องไปชดใช้กับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะ อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นในกรณีที่เราจอดรถอยู่วัวมากันเป็นฝูงนึกภาพออกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เฉี่ยวกระจกข้างแล้วหลุดออกไปเลย
0: อ
1: ันนี้เจ้าของวัวต้องรับผิดชอบนะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เราเรียกร้องกับทางเจ้าของวัวเจรจาได้ไม่ได้ยังไงดำเนินการยังไงต่อไปถ้าเผื่อเราเจรจาณตรงนั้นละยินยอมชดใช้แต่เนี่ยอย่างกรณีเนี้ยไม่ยอมละไม่ยอมคุยไม่เราต้องทำยังไงต่อไป
1: ครับประเด็นถัดเราต้องทำยังไงต่อไปเราต้องไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนก่อนแจ้งความก่อนเลยนะครับว่าโอเคเหตุเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมีการปล่อยปละละเลยปล่อยวัวขึ้นมาเดินกันบนถนนเต็มไปหมดเลยโดยที่เจ้าของไม่ควบคุมดูแลให้ดีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาสมมติเฉี่ยวกระจกข้างเราอย่างเงี้ยเราแจ้งความเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านก็จะไปเรียกเจ้าของวัวมาคุยสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ณขนาดนั้นเลยก็คือภาพถ่าย
0: รูปภาพ
1: รูปภาพ
0: โทรศัพท์มือถือกดถ่ายไว้เลย
1: กดถ่ายไว้เลยนะครับ
0: นี่ฮะกรณีคุณสงครามเนี่ยบอกตัวเองไม่ได้ขับรถไปเองหรอกภรรยาข
1: ับ
0: รถไปแล้วตอนเนี้ยบาดเจ็บต้องผ่าตัดเข่าเลยนะอย่างเนี้ยเรียกร้องความเสียหายจากใครได้บ้างพ.ร.บ.ช่วยได้ไหมเมื่อกี
1: ้พ.ร.บ.
0: ช่วยได้
1: นะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาเลยคือถ้าเจ้าของวัวไปคุยแล้วไม่ยอมคุยเราต้องแจ้งความไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทันทีที่เกิดเหตุนะครับมีการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำนะครับก็คือแจ้งความไว้ก่
0: อ
1: นเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะได้โอเครับทราบแล้วว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะวันนี้ยิ่งเวลาเนิ่นนานไปคำถามก็คือจะไปเอาพยานหลักฐานที่ไหนเพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดมันก็หายไปแล้วพยานหลักฐานก็หายไปแล้วนะครับแล้วข้อต่อสู้ของฝั่งผู้ทำละเมิดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นเกิดเหตุปุ๊บแจ้งความปั๊บหรือในกรณีที่บาดเจ็บอยู่ก็แจ้งความทันทีที่สามารถกระทำได
0: ้นะครับแต่เผื่อว่าคุณสงครามฟังอยู่นะแจ้งความก่อนครับนะฮะส่วนพ.ร.บ.เรียกร้องได้ตามกรมธรรม์นั้นๆเลย
1: ตาม
0: นะ
1: ฮะตามสิทธิ์ของ
0: ตามสิทธิ์เลย
1: ตามสิทธิ์นั่นเลยครับ
0: คุณหลวงบุญเจียมนะฮะบอกขอเบอร์เข้ารายการหน่อยนะคะของเบอร์ร่วมรายการหน่อยนะฮะ0227699717และ0227699721นะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับมีปัญหาอะไรนะครับกริ้งกรังมาได้เลยนะฮะย้ำอีกทีครับ0227699717และ0227699721นะครับสวัสดีคุณอัชราด้วยนะครับสวัสดีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าคุณสายยาคุณพิกุลพกกรองนะครับคุณอเนกพริกไทยนะฮะอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการทำพินัยกรรมเดี๋ยวนี้พินัยกรรมมีหลายแบบไหมพินัยกรรมมีหลายแบบไหม
1: จริงจริงพินัยกรรมอ่ะโดยหลักการเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆมันมีวิธีการทำหลายแบบวิธีการหลายแบบแต่จุดประสงค์เดียวกัน
0: ก็คือ
1: เมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะจัดการทรัพย์สินยังไง
0: อ
1: ันนั้นคือจุดประสงค์ของพินัยกรรมเพียงแต่ว่าพินัยกรรมทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองเป็นพินัยกรรมเขียนเองเขียนด้วยลายม
0: ือ
1: พินัยกรรมที่เป็นการพิมพ์แล้วก็ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน2คนรวมถึงพินัยกรรมปากเปล่าในกรณีที่เกิดเหตุอย่างเช่นภัยพิบัติสงครามอะไรอย่างเงี้ยบอกด้วยวาจานะครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็จะมีหน้าที่ที่คนได้รับวาจาได้รับฟังมาเนี่ยต้องไปทำการต่อ
0: เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรื่องของพินัยกรรมเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เรื่องที่เราคุยกันถึงเรื่องของการตัดไฟต่อไฟฟ้านะ
1: ครับ
0: เราพูดคุยกับคุณณัฐธิดาครับสวัสดีครับคุณณัฐธิดาครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยสิครับว่ามันเกิดเหตุยังไงไฟต่อไม่ได้อะไรเพราะยังไงฮะ
12: คืออย่างนี้เดิมเราทำบ้านเสร็จเนาะแล้วเราก็ขอไฟมาใช้
0: ครับ
12: ขอไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่มาพักหนึ่งก็เราก็มาทำงานในกรุงเทพ
0: ครับ
12: มาทำงานกรุงเทพแล้วก็ฝากบ้านไว้เพื่อนบ้าน
0: ครับ
12: ฝากไปฝากมาเราคราวนี้อยู่มาปีหนึ่งเราก็เลยเห็นว่าพี่ชายกลับมาอยู่บ้าน
0: ครับผม
12: ก็เลยฝากบ้านให้พี่ชายดูแลปรากฏว่าพี่ชายแกก็ไปคนหาปลาเนาะก็ไม่ได้อยู่บ้าน
0: ครับ
12: ด้วยความที่แกไม่ได้อยู่บ้านแกก็โดนบ้านพี่เองบ้านพี่ณัฐธิดาน่ะโดนตัดไปเขายกหม้อไปโดยที่การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งซึ่งพี่โชคอนเฟิร์มกับการไฟฟ้าว่าได้แจ้งลูกบ้านไหมว่ายกหม้อไฟไปเขาบอกไม่มีนโยบายการแจ้ง ทีนี้พอมันไม่แจ้งแล้วเราก็เลยปล่อยไปเกินประมาณประมาณ5เดือนกว่าพอพี่รู้ปุ๊บพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จพี่ก็ไปที่ค่ายทหาร
1: ครับ
12: ไปอะไรนะเขาเรียกศูนย์ทหารของมาด็อกเขาเรียกมาด็อกนะ
1: เป็นศูนย์ฝึกทหารใช่ไหมฮะ
12: เป็นศูนย์ทหารใช่ค่ะก็ไปติดต่อเขาก็บอกว่ามันต้องเดินเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรของเขาอะนะ
1: ครับ
12: เขาว่าต้องขอนู่นนี่อะไรเสร็จแล้วก็เลยบอกพอประนานไปเข้าพี่ก็ไปครั้งที่สองเพื่อจะไปยื่นเอกสารเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเนื่องจากเราปล่อยเป็นระยะนานเกินไปคือเข้าประมาณเกือบ2ปีตอนนั้นที่เราไปติดต่อมันยังไม่ถึงปีแต่พอเราจะกลับไปอีกทีนึงเราไปติดต่อเขาเพื่อจะกลับบ้านไปทำงานอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเขาบอกว่ามันนานเกินไป
1: เขาคนนี้คือทางทหารหรือทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าครับ
12: ไม่อะทางการไฟฟ้าค่ะ
1: การไฟฟ้า
12: ที่เลย
1: การไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนนะผมสอบถามไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมฮะ
12: เป็นของปากช่องค่ะการไฟฟ้า
1: การไฟฟ้าภูมิภาคปากช่อง
12: ค่ะแล้วก็การไฟฟ้าของเมืองค่ะ
1: นะฮะ
12: ไปปรึกษาเขามาเขาก็บอกว่าเราก็เดินเรื่องอะไรของเขาแล้วติดเอกสารติดยื่นเขาเสร็จเขาบอกว่าทำไม่ได้ต้องขอหม้อใหม
1: ่
12: ทีนี้การไฟฟ้าเขาก็แนะนำให้เรานำใบเนี้ยเขาเรียกว่าใบที่ดินใช่ไหมคะ
1: ครับ
12: เพราะว่าในจุดในนั้นน่ะเขาไม่ได้ให้เราเป็น
1: เจ้าของ
12: ที่ดินไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินเราเข้าใจว่าเราในเราที่เราไปปลูกเนี่ยไม่ใช่เราหลังแรกนะคะที่เราไปปลูกมันเยอะมากแล้วเราถึงไปปลูกบ้าน
1: เข้าใจได้คือเราไปปลูกในพื้นที่ของศูนย์ฝึกสุนัขทหารนี้โดยได้รับอนุญาตใช่ไหม
12: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปอยู่ได
1: ้โดยมีสัญญาเป็นสัญญาเป็นสัญญาประเภทไหนครับ
12: พี่ไม่รู้ข้อมูลตัวนี้ก็สมัยแม่พ่อแม่อยู่กันก็อยู่กันอย่างนั้นอ่ะสมัยพ่อปู่ย่าตายายที่เขาล้มหายใจจากกันก็มาสู่พ่อสู่แม่เราอ่ะเขาก็อยู่กันแบบพ่อแม่เราคือแม่เราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมแม่ก็มีไฟอยู่แล้วซึ่งพี่ก็มีครอบครัวพี่ก็เลยแยกออกมาจากแม
1: ่
12: ซึ่งมาตั้งฐานะครอบครัวตัวเองเป็นบ้าน80ทับ1เดิมเป็นบ้านแม่80
1: ครับ
12: เราก็เลยยกขึ้นใหม่มาเป็น80ทับ1
1: ผมพอจะฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าพื้นที่เนี่ยเหมือนกับถ้ามองกันง่ายๆคือเราไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ของทหารแหละแต่เขาอนุญาตเราแล้วนะครับการต่อไฟสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยเจ้าของบ้านนะต้องเป็นคนดำเนินการเองอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ไปขอไฟจากการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปากช่องไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอีกที่นึงคือ
12: คลองม่วง
1: คลองม่วง
12: แต่ก่อนมันไม่ใช่เป็นคลองม่วงเป
1: ็
12: นการไฟฟ้าปากช่อง
1: ครับ
12: ซึ่งรหัสม่อพี่ก็มีเจ
1: อ
12: มันมีของพี่อยู่แล้วตอนสร้างบ้านเสร็จอะไรเสร็จ
1: ดังนั้นดูแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าไฟเนี่ยถูกตัดไปเกิน2ปีแล้ว
12: ครับ
1: ใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อเราจะกลับมาใช้ไฟใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อไฟได้เลยทางการไฟฟ้าบอกว่าคุณต้องทำเรื่องขอมิเตอร์ไฟใหม
12: ่ถูกต้องค่ะ
1: ดังนั้นไปกดของเขาแล้วครับ
13: ครับจริง
1: ๆคือเดี๋ยวฟังจากคุณธนวิน
13: น
1: ะ
13: คือในการที่จะไปขอมิเตอร์ไฟใหม่นะครับประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที
12: ่
13: จะต้องมีใบยินยอมมานะครับคือถ้ามีใบยินยอมมาเนี่ยเอกสารอื่นๆเนี่ยง่ายละไม่ยาก
1: ครับ
13: แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใบยินยอมเนี่ย
1: ครับ
13: อันนี้จะขอไม่ได้เลย
12: ถูกต้องค่ะท่านพูดถูกมากเลยค
1: ่
12: ะทีนี้เราแค่อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงจะได้ใบยินยอมตัวนั้นมาค่ะ
13: ไปติดต่อทางศูนย์ฝึกอะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยแหละแล้วก็ไปยื่นคำร้องบอกว่าเราเนื่องจากว่าหม้อไฟเดิมเนี่ยเราถูกยกไปแล้วแล้วก็ถูกจำหน่ายไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาต่อในสัญญาเดิมได้
12: นะครับ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทางศูนย์ฝึกเนี่ยออกหนังสือให้ความยินยอมในการขอสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็นำเอกสารตัวเนี้ยเอาไปยื่นกับไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวการไฟฟ้าแป๊บเดียวเองครับไม่กี่วันก็มาละ
1: นะฮะก็ต้องไปยื่น
13: ต้องไปยื่น
1: อันนี้มันการไฟฟ้าแน่นอนอ่ะมันเป็นกฎของเขาว่าเกิน2ปีแล้วยังไงเขาต้องยึดมิเตอร์กลับคืนแหละใช่ไหมฮะมันเหมือนกับตรงนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้มาก่อนแล้วดังนั้นเราต้องเริ่มทำนับหนึ่งใหม่
13: ถูกครับ
1: นะ
12: แล้ว ส่วนพี่จะไปขอพี่เคยไปขอเขาหมายถึงคนไม่ใช่ตัวพี่ไปขอนะคือคนอื่นไปขอ
0: ครับ
12: คนอื่นไปขอเขาบอกว่าบางบ้านก็ได้บางบ้านก็ไม่ได้
0: แต่พี่ณัฐธิดายังไม่เคยไปขอเลยใช่ไหม
12: เคยไปทำเรื่องค่ะ
0: ครับ
12: ก็ปล่อยให้ยาวมาถึงวันนี้ค่ะ
0: นั้นขอไปอีกทีนึง
13: ขอไปอีกทีนึง
0: อีกทีนึงแล้วว่าได้แล้วได้อยู่ได้อยู
12: ่ไฟฟ้าก็บอกว่าได้ค่ะว่าให้พี่ลองไปเตด้วยความที่ว่าพี่จะไปเริ่มต้นยังไงจะไปพูดกับเขาแบบไหน
13: เอาง่ายๆเลยครับคือประเด็นเรื่องเนี้ยการไฟฟ้าไม่เกี่ยวเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยผมเคยคุยกับท่านผอ.นะท่านผอ.บอกการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็อยากขายไฟเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาเพียงแต่เอกสารต้องครบ
0: ครับ
13: นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตัวหนังสือรับรองให้ความยินยอมเนี่ยไปคุยกับเจ้าของศูนย์นั่นนะครับเป็นอาจจะเป็นท่านผอ.หรือว่าเป็นฝ่ายธุรการบอกว่าเราอยากได้หนังสือให้ความยินย
0: อม
13: เพื่อที่จะไปยื่นขอไฟฟ้าผมว่าไม่ยากครับเราแต่ว่าคนที่ไปยื่นเนี่ยต้องเป็นเจ้าของบ้านนะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์นะ
12: บ้านดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะ
0: อันนี้ไม่ยากแน่ๆหาตัวให้เจอว่าศูนย์นั้นน่ะมีออฟฟิศอยู่ตรงไหนนะครับสำนักงานของศูนย์นั้นอยู่ตรงไหนเดินเข้าไปเลยบอกเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ค่ะอยากที่จะต่อไฟกับเข้าบ้านของตัวเองเหมือนเดิมตอนนั้นเองขอเอกสารรับรองว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของศูนย์ฝึกนะแต่อนุญาตให้เราเข้ามาใช้พื้นที่
13: ถูกต้องคร
0: ับ แค่นั้นแหละเดินเข้าไปแบบนี้แหละเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยนะฮะสำนักงานเขาผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่ามันจะต้องมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะฮะ
12: ใช่ค่ะขอถามนิดนึงประเด็นเนี่ยมันคือเอกสารที่พี่ได้มาจากศูนย์ทหารเนาะ
0: ครับ
12: ก็คือการไฟฟ้าเขาเอามาอ้างอิงให้ฟังว่าเนี่ยบ้านเราอ่ะกับเอกสารตัวเนี้ยถ้าเราอ่านจริงๆคือมันปี60เนาะที่เขาไม่ให้ปลูกสิ่งปลูกบ้านหรือจัดการใช้ไฟระงับการใช้ไฟระงับการปลูกบ้านเนาะแต่บ้านพี่มันปลูกตั้งเกียร์ปี55คาบเกี่ยวเป็นปี56เนาะ
0: ยังมีสิทธิ์อยู่มั้ย
12: ก็ยังมีสิทธิ์อยู่มั้ยเนี่ยประเด็นเนี่ย
13: คืออย่างนี้ครับโดยหลักเนี่ยระเบียบหรือว่ากฎหมายอะไรก็ตามแต่จะไม่มีผลย้อนหลังหมายความว่าถ้าเขาอยู่ก่อนเนี่ยนะครับเขายังไงก็ได้สิทธิ์ในการที่จะไปขอน้ำขอไฟเพียงแต่ว่าพอหลังจากปี60มาเนี่ย
0: ไม่อนุญาตเข้าไปในพื้นที่เขาแล้ว
13: ใช่ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างในเป็นในนามของเอกชนอีกต่อไปก็แปลว่าใครก่อสร้างแปลว่าผิดกฎหมายหมด
0: แต่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วถือว่าได้สิทธิ์ตรงนั้นไปแล้ว
13: ถูกต้อง
0: ก็อยู่ต่อไปเท่านั้นเองนะครับ
13: ก็ไปดำเนินการขอนะครับ
0: ขอเอกสาร
13: ผมมองว่ามันไม่ยากแต่ว่าอย่าปล่อยปะละเลยจนนานไปกว่านี
0: ้เดี๋ยวมันจะนานอีกเดี๋ยวนานอีกนะคุณณัฐธิดานะนะฮะ
12: คือโทรประสานไปหลายครั้งเขาก็บอกให้รอค่ะ
13: เข้าไปเลย
0: เข้าไปเลยฮะเดินเข้าไปเลยไอ้อย่างเงี้ยรอแน่ถ้าคุณถ้ายกหูแล้วคุณต้องการเอกสารแล้วเอกสารจะมาถึงมือเรายังไงอ่ะ
13: เอาใช่เอาเอกสาร
12: เดี๋ยวณัฐธิดาไปแล้วเราจะได้ข้อความยังไงจะโทรกลับมา
0: ดีมากครับผมขอบคุณมากมากครับ
12: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะไม่ใช่เป็นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นเหมือนกับ
13: มอยเหมือนตอนแรกผมยังเข้าใจว่าเป็นบ้านพักสวัสดิการ
0: หรือเป็นตอนนี้เหมือนกับปล่อยพื้นที่ให้เช่าเอาง่ายๆเหอะลักษณะนะอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาใช้พื้นที่ได้มีอีกท่านนึงเดี๋ยวเราจะไม่ทันกันนะคุณป้านันนะครับสอบฝากถามแทนญาติหน่อยญาติเป็นคู่รักLGBTQ นะครับ อายุ80ปีทั้งคู่ครับหากจะจดทะเบียนสมรสกันจะได้หรือไม่แต่คนหนึ่งป่วย
13: ครับ
0: มีอาการสโตรกครับ
13: ครับ
0: นะแล้วมีสติสัพพัญญะทุกอย่างแต่80ปีแล้วจดได้ไหมครับ
13: จดได้ครับจดได้ครับจดได้เลยนะครับขอเรื่องเดียวคือในการจดเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะว่ามันมีผลเรื่องทรัพย์สินกฎหมายก็เลยบอกว่าพอเวลาเราเดินไปคุยกับนายทะเบียนเนี่ยนายทะเบียนอย่างแรกเลยเขาก็ดูว่าคุยรู้เรื่องไห
0: ม
13: มีสติสัมปชัญญะไหมถ้าเดินไปแล้วคุยก็ไม่รู้เรื่องสติก็ไม่มีนายทะเบียนไม่จดให้อยู่แล้วสองที่เขาเรียกพยานมาก็คือยืนยันว่า
0: ครับ
13: คุณมีสตินะแค่นั้นเอง
0: แม้ว่าอีกคนนึงจะป่วยก็ตาม
13: ป ่วยแต่เขามี
0: สติ
13: ครับใช่เพราะว่าร
0: ู้ทุกอย่าง
13: ใช่ครับเพราะอาการสโตรกก็เป็นเรื่องของเส้นตีบได้อะไรก็ว่ากันไปแต่เขามีสติผู้รู้เรื่อง
0: ครับสโตรกจริงๆมันก็รักษาได
13: ้
0: อะ
13: ได้ได
0: ้จะทำบอลลูนทำมีหลายวิธีอ่ะมีหลายวิธ
13: ี
0: นะฮะก็โอ้ถ้า80ปีน่ารักนะผมดูแล้วนะพอผมอ่านดูแล้วนี่เห็นไหมความรักมันก็ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับอายุเท่าไหร่นะ
13: เขาจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะรอกฎหมาย
0: ใช่
13: เพราะของเดิมมันจดไม่ได้ไง
0: สมรสเท่าเทียม
13: สมรสเท่าเทียมพอประกาศปังปุ๊บโอ้ยจดได้แล้ว
0: แสดงความยินดีด้วยในอนาคตเลยนะครับยินดีนะตอนนี้เลยนะ
13: ยินดีเลยครับ
0: จุงมือไปจดทะเบียนสมรสได้อันนี้เอ้าสั้นๆเลยนะครับกรณีเมื่อกี้เราพูดถึงของพินัยกรรม
13: พินัยกรรม
0: นะฮะเรามีเวลาอยู่นิดนึงพ
13: ิน
0: ัยกรรมคราวนี้มีน้องจุ๋มเขาบอกว่ามันมีสมุดเบาใจเหมือนกับคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะจัดการชีวิตหลังความตายของตัวเองนะครับไอ้เรื่องของทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่างๆแล้วเนี่ยเข้าใจได
13: ้ทำไปแล้วพินัยกรรม
0: แต่คราวนี้เป็นพินัยกรรมในการจัดการสุขภาพ
13: จัดการ
0: ไม่มีกฎหมาย
13: มีครับ
0: ไม่กฎหมายยังไงฮะ
13: จริงๆเนี่ยมันเป็นพรบสุขภาพแห่งชาตินะครับปี2550มาตรา12ก็คือระบุไว้ชัดเจนเลยอ่ะคือผู้ที่จะไปรักษาอย่างเช่นสมมุติผมป่วยเงี้ยผมจะไปรักษาผมอาจจะแสดงเจตจำนงไว้ก่อนเลยแสดงเจตนาไว้เลยบอกว่าประเด็นที่1ถ้าแพทย์วินิจฉัยมาบอกว่าตัวผมเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แล้ว
0: ครับ
13: ก็คือให้หยุดการรักษาไปเลยแสดงเจตนาล่วงหน้าไว้เลยหรือในกรณีที่ผ่าตัดแล้วจำเป็นจะต้องมีการปั๊มหัวใจขึ้นมา
0: ครับ
13: ผมอาจจะแสดงเจตจำนงไว้เลยบอกว่าไม่ต้องปั๊มนะปล่อยไปเลยนะครับอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่สมมุติว่าผ่าตัดมาแล้วเป็นเจ้าชายนิทราหรือเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราไปเนี่ย
0: ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
13: ไม่มีสติแล้ว
0: ไม่มีสติแล้ว
13: คำถามก็คืออันนี้ในมุมมองผมนะว
0: ่
13: าถ้าญาติลังไว้เนี่ยคำถามก็คือญาติอยากให้เขาอยู่หรือตัวเขาเองที่อยากอยู
0: ่อันนี้เป็นเหตุผลที่พอพูดแล้วผมเข้าใจเลยจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตเรานะ
13: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะไม่ใช่ให้คนอื่นที่
13: เขาอาจ
0: อยู่กับฉันเถอะ
13: อยู่กับฉันเถอะ
0: ฉันเนี่ยอยากไปแล้วฉันอยู่มาถึงฉันรู้สึกว่าฉันพอแล้วแล้วบางทีโรคภัยแค่เจ็บมันทรมานอ่ะ
13: ใช่ครับเขาอาจจะนอนนิ่งๆแต่ว่าเขายังรับรู้ไงประมาณนี้เขาก็เลยเปิดช่องตัวนี้มาให้แสดงเจตนาไว้เลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นรักษาไม่ได
0: ้
13: ปล่อยฉันไปแพทย์ก็จะดำเนินการตามนี้เลยครับ
0: เนี่ยมันก็มีสมุดเบาใจหรือว่ามีเขาเรียกว่าผมเคยคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขแหละเขาก็มีเป็นเหมือนจดหมายแสดงความจำนงใช้ว่าสมุดเบาใจให้อธิบายเลยให้ติ๊กเลยว่าตอนนี้คุณป่วยเป็นโรคอะไร
13: ครับ
0: เนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดหน้านั้นอยู่นะครับกรณีท่านป่วยระยะสุดท้ายคุณมีอะไรที่อยากจะทำหรือคุณค่าสำคัญที่สุดเช่นมีอายุยืนยันดูแลตัวเองได้หรืออะไรยังไงให้ติ๊กไปก่อนเสร็จแล้วถ้าป่วยระยะสุดท้ายแล้วท่านพร้อมที่จะรับมือการจากไปของตัวเองยังไงเขาก็จะบอกเลยพร้อมจากไปยอมรับความตายได้หรือบางทีถ้าไม่แน่ใจยอมรับไม่ได้ก็ถ้าจะดูแลประคับประคองให้ดูแลแค่ไหนระบุเลย
13: ครับ
0: เนี่ยฮะและกู้ชีพคุณจะให้เรากู้ชีพไหม
13: ครับ
0: ยื้อชีวิตแค่ไหน
13: ครับ
0: มันจะมีการระบุไว้เลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์เบาใจโน้ตบุ๊กคุณจะรู้เลยว่าคุณจะจัดการชีวิตคุณหลังจาก
13: ยังไง
0: ไปก็ไม่ได้นะมาก่อนที่คุณจะตาย
13: ก่อนจะเสียชีวิตไป
0: นะก็ไปได้เลยนะแล้วก็ดูว่าคุณแล้วก็เอาเนี้ยมอบให้กับญาติพี่น้องหรือมอบให้กับทางโรงพยาบาลได้เลยเขาจะจัดการให้
13: คำ
0: นะครับเอาละแม่วันนี้หลายประเด็นหลายเรื่องราวนะคุณธนวินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะครับที่ได้มาพูดคุยทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเรา2คนลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
9: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร
10: ์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อโดยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาหรือว่า5 โมงเย็นแล้วก็เรื่อยไปจนถึง18 นาฬิกาเคารพธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับในวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ครับแน่นอนครับร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องสั้นนะครับนวนิยายอะไรต่างๆเนี่ยจากนักเขียนมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับและช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เขียนกฎแห่งกรรมหลายๆตอนก็คือท่านทอเลียงพิบูลท่านได้รับแรงบันดาลใจบ้างเรื่องเล่าต่างๆนำมาประติดประต่อเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ที่ได้รับเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์บางเรื่องท่านก็ได้ประสบเองบางเรื่องก็มีคนส่งมาให้ได้เรียบเรียงและรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจมากตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2500ต้นๆ นะครับคุณผู้ฟังท่านก็เขียนมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมครับก่อนหน้านี้เราได้ฟังหลายเรื่องที่คุณมุทิตาอิทธิพลได้อ่านให้ฟังตอนนี้ปรับเปลี่ยนเสียงมาเพราะว่าเรื่องที่มาอ่านเพิ่มก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเรานี่แหละครับคุณผู้ฟังวันนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมานำเสนอก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทำกุศลเอาไว้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าปาฏิหาริย์ไหมครับปาฏิหาริย์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้หรือไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับปาฏิหาริย์ก็คือมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดได้มันไม่น่าจะจริงแต่มันก็จะจริงได้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่ผมจะนำมาเสนอตอนนี้ก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมครับผมไปอ่านมาแล้วก่อนที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผมไปอ่านมาจากตัวหนังสือกฎแห่งกรรมที่คุณชัยศิลป์ได้อ่านเป็นเสียงแล้วเดี๋ยวนำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเราเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้าบดีเนาะในสมัยนั้นเป็นมีธุรกิจมีการค้าเนาะแล้วก็เป็นคนทำบุญทำกุศลเอาไว้แล้วไปเจอเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์กับชีวิตตัวเองแล้วท่านผู้นี้นำมาเล่าให้กับท่านทอเลียงพิบูลฟังคือเป็นคนคุ้นเคยกันเล่าสู่กันฟังและติดตามชีวิตของกันและกันมานานจนเป็นคนรู้จักสนิทกันเลยนะครับแล้วท่านทอเนี่ยท่านก็มาเรียบเรียงมาเขียนแล้วในเรื่องเนี่ยในตอนเนี่ยมันมีเกร็ดอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อปาฏิหาริย์ฟังเรื่องนี้ใครไม่เชื่อก็ลองฟังดูนะครับก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมท่านทอเลียงพิบูลได้เรียบเรียงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าอ่านมากนะครับคุณผู้ฟังคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอในตอนนี้อภินิหารแห่งกุศลกรรมครับ

มนุษย์เราที่เกิดมาในโลกไม่ว่าจะเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เพียงใดหรือจะเกิดในตระกูลเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลหรือเกิดมาในตระกูลยากจนเข็นใจต่ำต้อยบางคนก็พิการปัญญาอ่อนล้วนแต่กุศลกรรมและอกุศลกรรมมากน้อยที่ผู้นั้นได้สร้างสมไว้แต่อดีตชาติติดตามไปทำให้เกิดในที่แตกต่างกันในโลกมนุษย์แต่ทุกผู้ทุกคนก็ต้องผจญต่อความทุกข์ด้วยกันทั่วทุกรูปทุกนามไม่มีใครหนีทุกข์ไปได้จะผิดก็เพียงแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยตามสภาพสิ่งแวดล้อมความทุกข์แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนาก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนต่างมีอิสระจะสร้างกรรมดีและกรรมชั่วเพราะโลกมนุษย์เป็นชุมทางรวมที่จะส่งผู้สร้างบุญสร้างกุศลไปสู่สวรรค์อาจถึงนิพพานและส่งคนสร้างกรรมทำชั่วไปสู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้กรรมจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์อยู่ในสภาพร่วมจุดเดียวกันไม่ว่าใครผู้ดีคนมีคนจนสิ่งนั้นก็คือความแก่ความเจ็บป่วยความปวดร้าวความเสื่อมทางสังขารที่สุดคือความตายเหมือนกันมีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ทุกข์ด้วยใจของตนเองและอยู่ในศีลธรรมสร้างกุศลผลบุญผลแห่งศีลและทานก็จะแก้ทุกข์ได้ในคราวคับขันผลบุญถ้ามีก็จะแก้ไขทางร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าแม้จิตจะดับก็ไปสู่สุคติฉะนั้นเราท่านที่ได้เกิดมาในร่มโพของพุทธศาสนาก็ควรจะปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาจงสร้างแต่กรรมดีละทิ้งกรรมชั่วความดีมีศีลธรรมจะเกิดบุญบารมีจากกุศลผลความดีที่เราสร้างเป็นบุญหนุนนำเมื่อถึงเวลาอับจนธรรมะย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติธรรมช่วยให้เหตุร้ายกลายเป็นดีหากทำชั่วก็ไม่มีบุญบารมีจะช่วยเราได้เพราะความชั่วผิดทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องอภินิหารแห่งกุศลกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นให้ท่านได้อ่านได้ฟัง

ื่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามคอยติดตามปะติดปะต่อกันมาว่าเมื่อครบ10ปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างกรรมดีเพื่อท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาหาเหตุผลดูเองด้วยปัญญาบางที

าอยู่เสมอข้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าปีนี้ผมครบกำหนดที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลแล้วข้าพเจ้าได้จดหมายไปว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยเพราะคุณก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากมายชีวิตคงจะต่อยืนยาวไปได้อีกนานผมเชื่อและแน่ใจว่าผู้สร้างกรรมดีกุศลผลบุญย่อมจะต่ออายุให้ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความดีย่อมได้รับความคุ้มครองต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับจดหมายอีกแม้ข้าพเจ้าจะมีจดหมายไปก็ไม่ได้รับตอบทราบข่าวเพียงว่ากำลังยุ่งสร้างพระประธานซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดกาญจนารามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และโบสถ์พระเพื่อประกอบกรรมดีด้วยจิตศรัทธาตลอดมาบังเอิญแม่ข้าพเจ้าก็ป่วยการติดต่อก็ห่างไปแต่ข้าพเจ้าก็นึกถึงเอาใจช่วยคอยฟังข่าวตลอดเวลาและแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีอภินิหารเกิดขึ้นกับท่านผู้นี้ในกรรมดีที่ท่านสร้างมาแล้วทั้งการปฏิบัติทางจิตใจเป็นกุศลย่อมจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้จากวันที่ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ9ปีที่ผ่านไปครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้นี้เมื่อปลายปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2506ท่านผู้นี้เดินทางมาจากเมืองแพร่สนใจอยากพบข้าพเจ้าได้พยายามมาหาที่บ้านจนพบและก่อนหน้านี้เรารู้จักกันเพียงแต่โต้ตอบกันทางจดหมายเรายังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยเมื่อได้พบรู้จักตัวกันแล้วต่างก็ปีติยินดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพนับถือมากพูดจาหนักแน่นเมื่อได้สนทนาด้วยคำง่ายๆตรงๆเป็นกันเองเราก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ได้สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นซึ่งรากฐานพื้นเดิมมีความสนใจอยู่แล้วและเคยได้ขออนุญาตจัดพิมพ์นำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางทางภาคเหนือทั้งสละทรัพย์สินจำนวนมากโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำไปโดยมีจิตศรัทธาหวังจะได้ให้มีผู้สนใจหนังสือชุดนี้มากขึ้นฉะนั้นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเวลานั้นจึงเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปทางภาคเหนือเป็นที่สนใจของผู้ที่ได้อ่านทั่วไปการที่ท่านผู้นี้มาหาข้าพเจ้าครั้งนั้นนอกจากจะขอพิมพ์หนังสือชุดนี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนทุกเรื่องต้องการหนังสือ8หน้ายกในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เขียนทั้งหมดเพียง28เรื่องเท่านั้นและข้าพเจ้ายินดีช่วยติดต่อทางโรงพิมพ์ให้การพิมพ์ของข้าพเจ้าก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศหนังสือนี้เป็นการกุศลหากพิมพ์แจกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านหากจะพิมพ์จำหน่ายข้าพเจ้าขอสงวนลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนหากจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าการกุศลสร้างสิ่งถาวรเพื่อสาธารณะหรือองค์การเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้สมเหตุสมผลข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้องท่านผู้นั้นได้บอกว่าคราวก่อนที่พิมพ์กับคุณเจริญแดงทองดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมควีนที่เชียงใหม่คราวนั้นไม่เพียงพอกับผู้ต้องการมีผู้สนใจกันมากคราวนี้อยากจะพิมพ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะส่งไปเข้าห้องสมุดและตามโรงเรียนต่างๆตามสถานศึกษาและวัดวาอารามทั้งภรรยาของท่าน
ก็เป็นอาจารย์ใหญ่

อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดช่วยสนับสนุนครั้งนั้นนอกจากจะได้มาขอพิมพ์หนังสือแล้วก็ยังอยากรู้จักตัวผู้เขียนด้วยทั้งมีความประสงค์อยากจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะเป็นเรื่องตนเองแฝงอยู่ในสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านจะได้อ่านเวลานี้เกี่ยวกับอภินิหารแห่งกุศลกรรมข้าพเจ้าเคยเขียนย่อเหตุการณ์เริ่มต้นเรื่องครั้งนั้นแต่เป็นคำนำไว้ในหน้าต้นในหนังสือชุดนี้รวม28เรื่อง8หน้ายกรวม478หน้าได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยส่งขึ้นไปเมืองแพร่ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2506คิดว่าหนังสือชุดนี้ยังมีอยู่ในภาคเหนือตามห้องสมุดและส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยซึ่งผู้เคยอ่านมาแล้วคงรู้เรื่องเริ่มต้นดีข้าพเจ้าจะได้เล่าต่อจากที่เริ่มต้นไว้ดังต่อไปนี้

เมื่อพุทธศักราช2504จำได้ว่าประมาณ15นาฬิกาผมได้โดยสารรถ3ล้อเครื่องจากบ้านที่ผมพักอยู่ในซอยกิ่งเพชรไปตามถนนเพชรบุรีตั้งใจจะไปมักกะสันเมื่อรถมาถึงหน้าสถานทูตจีนเวลานั้นหรือตรงข้ามโรงภาพยนตร์รถ3ล้อเครื่องคันนั้นก็เลี้ยวขวาจะเข้าปั๊มบริการเพื่อเติมน้ำมันพอดีรถยนต์คันหนึ่งแล่นตรงมาจากประตูน้ำด้วยความเร็วสูงและเปิดไฟหน้ารถแสงสว่างจ้าเร่งความเร็วมาตลอดทางที่สุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกลางท้องถนนหลวงโดยรถยนต์คันนั้นพุ่งตรงเข้าชนกลางคันรถสามล้อเครื่องคันนั้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ขับขี่ผู้โดยสารสามล้อเครื่องคันนั้นต่างกระเด็นออกห่างจากรถออกไปฟาดกับพื้นถนนต่างก็ฟุบลงกับพื้นถนนสลบหมดสติทราบว่ารถยนต์คันนั้นได้หยุดคนรถรีบพาเราทั้งสองส่งโรงพยาบาลตำรวจด่วนเมื่อนายแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มาตรวจอาการแล้วก็รู้สึกว่าอาการของผมนั้นหนักกว่าอาการของคนขับสามล้อเครื่องเพราะกระเด็นไปไกลกว่าผู้โดยสารมักนั่งตัวลอยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวส่วนคนขับยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวถือคันเลี้ยวในมือจึงกระเด็นไปไม่ไกลนักหมอได้ตรวจดูผมแล้วเห็นอาการหนักมากมีทางรอดน้อยแขนก็หักหมอยังไม่เข้าเฝือกให้เพราะรอดูอาการทั้งผมยังสลบสลายไม่ได้สติคิดว่าอาการเช่นนี้รอดยากส่วนคนขับสามล้อเครื่องนั้นมีอาการหนักก็จริงแต่ดูจะน้อยกว่าผู้โดยสารฉะนั้นหลังจากสลบได้เพียงชั่วโมงกว่าก็ฟื้นมีสติขึ้นพอจะรู้เรื่องได้บ้างไม่มากนักแต่อยู่ได้เพียงประมาณชั่วโมงเดียวก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอตรวจพบว่ากะโหลกศีรษะแตกส่วนผมยังสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นก็ค่อยฟื้นจากการสลบแน่นิ่งประมาณ20ชั่วโมงจึงกลับฟื้นคืนสติได้พบตัวเองมานอนอยู่โรงพยาบาลก่อนอื่นผมก็ถามถึงคนขับรถ3ล้อเครื่องด้วยความเป็นห่วงเพราะอยู่ในซอยกิ่งเพชรเคยใช้สอยมาก่อนแต่เมื่อทราบว่าได้ตายไปแล้วก็เศร้าใจและสงสารหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกในกะโหลกมากหมดทางเยียวยาส่วนผมนั้นหมอก็สงสัยว่ากะโหลกศีรษะจะร้าวแตกเหมือนกันจึงไม่ยอมทำอะไรมากไปกว่าปัจจุบันพยาบาลและให้การรักษาตามอาการจนกว่าจะเห็นอาการดีขึ้นแม้แขนจะหักก็ไม่ยอมเข้าเฝือกเพราะอาการที่เห็นนั้นหนักมากหน้าตาฟกช้ำดำเขียวปากบวมเป่งขากรรไกรบวมจนอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อฟื้นแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดน้ำหยดลงในปากหมอบอกว่าถ้ากะโหลกแตกก็อยู่ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแต่เวลาก็ได้ผ่านพ้นที่หมอกำหนดไว้หมอจึงได้นำผมไปเอ็กซเรย์หลายครั้งและได้พิจารณาตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนับว่าโชคดีกะโหลกศีรษะไม่แตกหรือร้าวบุบสลายเลยนอกจากแขนหักหมอก็จัดการเข้าเฝือกให้นอกนั้นก็มีแต่อาการภายนอกเท่านั้นที่มองเห็นมีอาการสาหัสและเวลานั้นมีอาการบิดหนักบิดเบาอยู่3วันต้องสวนกันจึงถ่ายได้ตามปกติท่านผู้นั้นได้เล่าว่ารู้สึกเศร้าสลดใจมากเพราะเวลาก่อนรถชนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 7,400 กว่าบาทและมีพระเครื่องสร้อยคอปากกาปลอกทองและนาฬิกาข้อมือทุกอย่างหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดเศร้าใจที่พวกเราชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำชาติควรปฏิบัติอย่างน้อยก็อยู่ในศีล5แต่ในปัจจุบันนี้
ไม่ค่อยมีใครสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือพูดให้ตรงก็คือในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหลักของศีลธรรมในพุทธศาสนาที่ควรแก่การปฏิบัติจึงจะนำแต่ความดีมาสู่ตนเองและความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติและบ้านเมืองเราทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมมนุษย์ในยุคนี้จึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความโลภทำให้ขาดความเมตตากรุณาจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายความโลภทำให้มุ่งหวังจะให้ได้ทรัพย์สินมาไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ไหนมีผู้บาดเจ็บล้มตายได้ข่าวบางครั้งพวกมนุษย์อุบาทชาติชั่วจงใจแกล้งเอาน้ำมันหรือผงสบู่เทหรือรถบนพื้นเมื่อฝนตกโปรยๆถนนลื่นรถขับมาด้วยความเร็วสูงก็จะคว่ำทำเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเองพวกอสุรกายในร่างมนุษย์ก็ไปรุมกันฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองไม่มีความละอายแก่ใจขาดความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากขอความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้ยังไม่ตายยังมีความรู้สึกก็ยังตรงเข้าแย่งยื้อกระชากเอาของมีค่าในตัวให้ได้ผู้มีศีลธรรมได้ฟังได้รู้เห็นแล้วเศร้าใจใจมนุษย์พวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าพวกมนุษย์สมัยหินยุคยังไม่เจริญก็คงไม่โหดร้ายเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์ที่ขุมนรกกำลังต้องการตัวพวกนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักอย่างมหันต์เป็นอกุศลอนันตกรรมต้องใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกเห็นแก่ตัวไม่เคยย้อนคิดว่าถ้าหากตัวถูกทำเช่นเดียวกันบ้างจะรู้สึกอย่างใด

ข่าวครั้งเมื่อรถไฟตกรางทางภาคเหนือครั้งใหญ่ในประวัติของรถไฟเมืองไทยมีผู้คนบาดเจ็บสาหัสล้มตายจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าได้ข่าวว่าในรถขบวนนั้นมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยสารมาในรถขบวนนั้นด้วยและตั้งใจจะมาบวชนาคหลานชายที่กรุงเทพเมื่อรถไฟโดยสารคันนั้นตกรางกลิ้งลงไปทำให้ฝรั่งและคนอื่นๆถึงแก่ความตายแต่สุภาพสตรีผู้นั้นเกาะที่นั่งไว้ไม่ยอมปล่อยจึงพ้นจากอันตรายเห็นจะเป็นเพราะแรงกุศลผลบุญคุ้มครองที่ตั้งใจว่าจะมาบวชหลานชายเพียงแต่ขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแม้เช่นนั้นมนุษย์ที่นรกต้องการก็ยังพยายามยื้อแย่งจะชิงทรัพย์สินที่ติดตัวมาประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พวกเหล่าร้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเจ้าทรัพย์ยังแข็งแรงไม่ยอมให้ยื้อแย่งไปข้าพเจ้าได้ฟังข่าวแล้วรู้เรื่องก็เศร้าใจแทนที่จะพากันช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ยากลำบากกลับมายื้อแย่งทรัพย์สินของผู้กำลังยากลำบากแสนสาหัสความเห็นอกเห็นใจความเวทนาปราณีหาได้ยากในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ความโลภที่เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าจิตใจแข็งกระด้างมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่สนใจในบุญบาปชั่วดีเมื่อรู้แล้วก็เศร้าสลดใจยิ่งนักข้าพเจ้าภาวนาและอธิษฐานจิตขอให้เยาวชนของเราที่จะเติบโตต่อไปภายหน้าจงมีจิตใจเพียบพร้อมด้วยศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีสร้างแต่บุญกุศลจิตใจจะได้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุร้ายเมื่อถึงคราวอับจนบุญกุศลก็จะช่วยส่งผลตามสนองให้รอดพ้นภัยอันตรายได้อย่างปาฏิหาริย์

ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฝากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาล
และถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีสะเดาะเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมของท่านทอเลียงพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนั้นยังไม่จบครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะนำเรื่องนี้มาให้ฟังต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวเลยทีเดียวจบอย่างไรลงเอยอย่างไรกับคุณสถิตก็คงต้องติดตามกันต่อไป10ปีกับการให้สัญญากับยมบาลกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วท่านทำอะไรต่อไปแล้วเมื่อ10ปีแล้วท่านจะยังอยู่กับเราอยู่อีกหรือไม่หรือต้องไปทำงานกับยมบาลเดี๋ยวต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า50%พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุษณีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
3: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและภาคไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากผลิตนาฏขวัญแสนสุข
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
10: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 นของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่11.41ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
11: พลตำรวจตรีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
12: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
13: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
12: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่า

ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2

0: เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอย่างอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกลุ้มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริ tha ซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริ tha เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริ ฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริ ฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริ ฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยันและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริ ฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้ อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพรามเท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วย แล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้เพราะเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสายัญนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราและพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ ภูเขานิสสภะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตฤทธิวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดี หมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการ10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดอัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่จะรับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบทำเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในนัทพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: ุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าปิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนาราประจำปี2569วันที่ 12-21 กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทั้งด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว. ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20 นาฬิกา 18 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญินรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา200โดยมีคิมเซยองและคิมฮยโจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ

0: CLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟูกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Campเป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอนโฮเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทวัฒน์แดนกาสายวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการทัศนคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
6: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อน แล้วปฏิบัติงานทุกอย่าง

ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันระหว่างนี้วรรณคดีลีลาก็ได้นำวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าคิดก๊กไส้หั่นมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะยิ่งการที่มีอำนาจเสียอำนาจต้องการรักษาอำนาจนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยทีเดียวแค่ต่างวันต่างเวลาต่างบุคคลเท่านั้นเองแต่ความคิดไม่ได้แตกต่างกันนะครับตอนนี้การที่เราได้พูดคุยกันก็ไปได้เยอะทีเดียวนะอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฟังวรรณคดีในแง่มุมใดอีกนะหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่ออีกบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับซึ่งก็มี2 ช่องทางในการที่เราจะได้แนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันในการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J-Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WA-TANA ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับจนถึงวันนี้ก็ขอนำเอาคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนจดหมายมาถามนะมาจากคุณโอภาสนะบุรีรัมย์มีข้อข้องใจว่าทำไมถึงต้องมีการนำเอานะโมรวมทั้งบทไตรสรณคมมาสวดด้วยนะอันนี้ก็คงจะสืบเนื่องมาจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารพันกับสวดสารพันยะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการสวดทั้งสองแบบนี้ต่างกันนะครับเพราะว่าสวดสารพันยะเนี่ยมักจะใช้เป็นศัพท์ที่เรียกของทํานองสวดที่เกิดขึ้นในสมัยที่มีโรงเรียนช่วงปลายรัชกาลที่4ไล่ขึ้นมาถึงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีการแต่งบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมทั้งถวายพรพระที่เป็นบทพหูงค์นะครับแต่ว่าสารพันอีสานเนี่ยไม่ได้ลักษณะเดียวกันกับสวดสารพันยะและถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยคำว่าสวดนี่รู้สึกว่าจะไม่เป็นคำที่ใช้กับสารพันยะในอีสานมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคืออีสานจะมี2 แนวถ้าเป็นเสียงเปล่าๆในการสวดเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮ้องสารพันนะแล้วถ้ามีดนตรีเข้าไปด้วยเนี่ยจะเป็นหมอลำสารพันซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันให้ฟังว่าได้ไปคุยอะไรกันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคราวนี้ในแง่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของการสวดคาถาและบทนโมแล้วก็ไตรสรณคมเนี่ยคงต้องบอกว่าจุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าบทนโมเนี่ยเป็นคำพูดน้อมนมัสการหรือเป็นการไหว้บูชาพระรัตนตรัยทั้ง3อันประเสริฐนี่แหละในบทบาทของตัวหนังสือก็ถือว่าเป็นบทประนามพจน์นะประนามตัวนี้ไม่ได้แปลว่าการที่นำเอาขุดคุ้ยมากล่นด่านะครับประนามตัวนี้สะกดด้วยปอปลานอนเนสระอามอมานะอันนี้เป็นหมายถึงกิริยาที่แสดงความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแล้วก็จะแต่งเป็นภาษาบาลีเป็นคาถานะคาถาแสดงว่าแต่งเป็นร้อยกรองมีฉันทลักษณ์ที่งดงามคาถาบทนี้เนี่ยน่าจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่มีการทำการปฐมมสังคายนาก็คือสังคายนาครั้งแรกเมื่อพุทธศักราชที่1โดยการที่นำมากล่าวในเบื้องต้นของคัมภีร์ทุกเล่มของพระไตรปิฎกแล้วก็มีการสืบทอดเป็นวัฒนธรรมหรือว่าแบบแผนธรรมเนียมว่าในการแต่งพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะต้องตั้งบทนะโมเอาไว้เป็นเบื้องต้นเสมอรวมทั้งใช้เป็นบทสวดเริ่มต้นเมื่อเจริญพุทธมนต์ในศาสนพิธีต่างๆด้วยนะครับ
จุดนี้ผมไปค้นงานที่อาจารย์แย้มประภัททองเขียนเอาไว้น่าสนใจคือท่านบอกว่าแบบแผนในการสวดนะโมของพระภิกษุเนี่ยกำหนดระยะที่ขาดเสียงเป็นชั้นๆแตกต่างกันในโอกาสที่ใช้สวดนะครับโดยการแจกแจงว่าบทนะโมชั้นเดียวเนี่ยใช้ในเวลาสวดมาติกาก่อนที่จะชักบังสุกุลนะครับส่วนนะโม3ชั้นเนี่ยใช้ในเวลาให้ศีลนะโม5ชั้นใช้ในเวลาแสดงพระธรรมเทศนาและสูงสุดคือนะโม9ชั้นใช้ในเวลาเจริญพระพุทธมนต์นะนี่ภาคของนะโมนะส่วนที่เป็นบทไตรสรณคมอันนี้เป็นคำที่ทรงสอนภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อมีการสังคายนาครั้งแรกว่ากันว่ามีพระอรหันต์500รูปนำพุทธพจน์บทนี้มาจัดวางเป็นบทแรกในคัมภีร์คุทกปาฐะพระสุตตันตปิฎกคัมภีร์แรกและมีขนาดเล็กที่สุดในพระไตรปิฎกเลยนะคือถือว่าเป็นการประมวลบทสวดหรือบทอ่านที่เรียกว่าเป็นปาฐะขนาดเล็กเป็นบทพระสูตรสั้นๆ9บทหรือ9สูตรนะมีความสำคัญเหมือนกับเป็นหลักสูตรหรือเป็นคู่มือคำสอนเบื้องต้นในการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ที่จะบวชรวมทั้งคฤหัสถ์คือผู้ที่อยู่บ้านด้วยถือว่าเป็นธรรมะและทางนำไปสู่ความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยเมื่อสวดนะโมเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธควรจะเข้าใจความหมายของคาถาก่อนทางนี้วิธีการแปลความหมายของคำบาลีจะมีหลายแบบนะมีการแปลแบบผู้หารของชาวโลกอ่านง่ายๆแล้วก็แปลตามศัพท์โดยพยัญชนะแปลโดยอัดอธิบายตามอัตถกถาดีกาแปลร้อยเนี่ยมีหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าแปลตามพยัญชนะเนี่ยบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะครับนะโมแปลว่าขอนอบน้อมหรือขอนมัสการตัสสะภะคะวะโตแปลว่าแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหัตโตคือผู้ทรงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะความหมายถ้าเจ็บความโดยรวมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็แปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะแปลง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันส่วนบทพระไตรสรณคมคิดว่าทุกคนรู้จักดีแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับก็คือบทที่บอกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วบทถัดไปก็เพิ่มทุติยัมปิและถัดไปก็เป็นตติยัมปินะครับความหมายของคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังที่ขึ้นต้นเนี่ยคิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าพุทธังก็คือพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสภาวะของตรัสรู้การดับทุกข์นะธัมมังก็คือคำนึกถึงคำสั่งสอนของพุทธเจ้าส่วนสังฆังนั้นก็เน้นไปที่พระอริยสงฆ์รวมทั้งสมมติสงฆ์ไล่ไปถึงสภาวะของการเข้าถึงความรู้แจ้งการดับทุกข์นะส่วนสรณังคัจฉามิที่ปิดท้ายเนี่ยสรณังแปลว่าที่พึ่งที่ป้องกันที่ระลึกเรื่องเบียดเบียนกำจัดภัยคือความทุกข์ในวัฏฏะส่วนคัจฉามิแปลว่าถึงรู้เข้าใจนะครับดังนั้นหากจะแปลความนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิก็คือถึงท่านผู้รู้จักของจริงและเป็นที่ระลึกพอธัมมังสรณังคัจฉามิก็ข้าพเจ้าถึงพระธรรมคือคำสั่งสอนแสดงของจริงเป็นที่ระลึกและสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์แล้วก็หมู่ผู้ฟังคำสอนนะครับแล้วก็ทุติยัมปีตติยัมปีคือแม้วาระที่2ก็ยังเป็นอย่างนั้นแม้วาระที่3ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความหมายรวมๆที่เราจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเอาละครับเรามาเข้าเรื่องคิดกกไส้หั่นกันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นพระเจ้าฮันเต้พอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการที่ยินโป้ได้ฆ่าเล่าแก่เตียงอันแล้วก็จับเล่าเก๋าได้นะครับคงจะต้องบอกว่าก็ตกใจก็เลยหาขุนนางไปปรึกษาว่าหญินโป้แข็งเมืองเป็นขบวนขึ้นมาเนี่ยจะทำประการใดขุนนางก็เลยทูลบอกว่าหญินโป้เนี่ยเป็นคนหยาบช้าไม่มีความคิดจะทำอะไรตรงไปได้ถ้าเสด็จยกออกไปจับตัวข้าเสีย
ก็น่าจะทำได้โดยง่ายเฮาหญิงก็ทูลบอกว่าบ่าวของข้าพเจ้าน่ะคนหนึ่งชื่อว่าสีกงแต่ก่อนนี้เป็นกรมการอยู่ที่เมืองช้อคนคนนี้นี่มีสติปัญญาได้ยินข่าวว่าหญินโปเนี่ยเป็นขบถเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าหญินโปทำศึกครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่เป็นการซึ่งตัวของนางแฮ่เฮาหญิงก็บอกว่าพิเคราะห์ดูแล้วสีกงเนี่ยพูดจาเป็นคนที่จะมีอุบายมั่นคงทีเดียวพระเจ้าฮันเต้ก็เลยให้หาตัวของสีกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถามบอกว่าท่านเนี่ยมีอุบายจะสู้รบกับหญินโป้ประการใดบ้างนะสีกงก็เลยทูลว่าหญินโป้คิดกระบทครั้งนี้จะแพ้ชนะในลักษณะ3ประการถ้ารู้อุบายอย่างสูงแดนเมืองสัวตังก็คงจะเป็นของหญินโป้ถ้าทำเพียงอุบายอย่างกลางจะสู้รบพอก้ำกึ่งไม่รู้ว่าจะแพ้และชนะกันถ้าทำเป็นอุบายอย่างต่ำหญินโป้ก็จะเสียทีได้โดยง่ายพระเจ้าฮันเต้ก็เลยถามบอกว่าซึ่งท่านว่าอุบายสามประการนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าไปให้เห็นความให้แจ้งสักนิดสิสีกงก็ทูลบอกว่าอุบายอย่างสูงนั้นถ้าหญินโป้ตีเมืองหงอทางทิศตะวันออกแล้วตีเมืองช้องทางทิศตะวันตกมาตั้งอยู่เมืองเจ๋เมืองเอียนเมืองเตียวแต่ให้หนังสือไปก็จะเข้าด้วยหญินโป้สิ้นถ้าทำถูกที่ดังนี้แดนเมืองสัวตังก็จะเป็นของหญินโป้อุบายอย่างกลางนั้นแม้นหญินโป้ไปตีเมืองหงอเมืองช้อเมืองหันเมืองงุยได้ชัยภูมิที่ฉางข้าวปิดทางเมืองเซิงโกเอาไว้จึงต้องลักษณะอุบายอย่างกลางถ้าหญินโป้ตีเมืองหงอทิศตะวันออกแล้วกลับมาตีเมืองเซี่ยงไซ้แดนเมืองช้อถอยไปตั้งอยู่ที่เมืองอวดถ้าทำดังนี้เรียกว่าอุบายอย่างต่ำพระองค์เสด็จไปถึงเมื่อใดก็จะได้ชัยชนะเมื่อนั้นพระเจ้าฮันเต้ก็ถามบอกว่าครั้งนี้ท่านหมายว่าหญินโป้จะทำประการใดสิโกก็ทูลบอกว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าหญินโป้ไปตีได้แต่เมืองหงอเมืองช้อแล้วกลับมาตั้งอยู่เมืองอวดข้าพเจ้าจึงเห็นว่าต้องลักษณะอุบายอย่างต่ำพระเจ้าฮันเต้จึงตรัสว่าแล้วเหตุใดท่านจึงรู้ล่ะสีกงก็ทูลบอกว่ายินโป้เป็นชาวเมืองเลสานเป็นคนหยาบช้าไม่สู้มีความคิดพระองค์ตั้งให้เป็นใหญ่ถือว่าองค์อาจทำการไม่ตรึกตรองหน้าหลังข้าพเจ้าคเนการเห็นครั้งนี้พระเจ้าทันเตพอได้ฟังสีกงทูลนั้นก็ชอบพระทัยก็เลยตั้งสีกงนั้นให้เป็นเสียงเหาสำหรับปรึกษาราชการศึกให้เงินทองเสื้อผ้าตามสมควรแล้วก็สั่งให้ตระเตรียมทักแกล้วทหารเข้ากระบวนพยุหะสงครามตัดสั่งให้เสียวโหอยู่รักษาเมืองครั้นถึงวันฤกษ์ดีพระเจ้าฮันเตก็ยกทหารออกจากเมืองไปทางทิศตะวันออกขณะนั้นไต่ฮั่น12ปีเดือน10ฤดูหนาวพระเจ้าฮันเต้ไปตั้งค่ายอยู่ตำบลธรรมสายใช้คนไปสืบการในกองทัพหญินโป้ไม่ได้ขาดเวลาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเต้เสด็จออกเสียวเกี่ยวเข้าไปทูลบอกว่าเห็นกองทัพหญินโป้ยกข้ามแม่น้ำห้วยโหไปทางทิศตะวันออกเข้าตีเมืองหงอสู่เจียงเจ้าเมืองหงอนั้นกลัวหญินโป้ก็เปิดประตูออกมาเข้าด้วยแล้วหญินโป้ก็ยกไปทางกังแฮข้ามแม่น้ำไปตีเมืองเซียงไซบัดนี้ยกมาตั้งอยู่ที่เชิงเขาอ่างสัวไกลค่ายนี้ทางประมาณสัก500เส้นพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังก็ทรงพระสวนแล้วก็ตรัสบอกว่าหญินโป้ทำทั้งนี้เหมือนคำที่สีกงบอกเราก็เลยสั่งให้อองหลินเป็นกองโจรอ้อมไปทางหลังของเขาที่ชื่อว่าอ้างสัวแล้วก็ให้จิวปุนกวนหยินคุมทหารเป็นกองหนุนองหลินคอยสกัดตีกองทัพของหยินโป้นายทหารทั้ง3ก็คำนับลาออกมาจัดทหารให้พร้อมแล้วก็ยกไปซุ่มอยู่ตามรับสั่งทั้งฝ่ายหยินโป้รู้ว่าพระเจ้าฮั่นเต้ยกกองทัพมาตั้งอยู่ก็ยกทหารออกมาจากค่ายเดินอ้อมไปข้างหลังของเขาอ้างสัวหมายจะรอบตีค่ายของพระเจ้าฮันเต้ยินโป้ยกพลมาพ
พอพบกองกำลังขององหลินองหลินแลเห็นหยินโป้ก็ร้องบอกว่าตัวเจ้าเป็นชาวเลสานพระเจ้าฮั่นเต้โปรดตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ยังไม่มีกตัญญูกลับมาคิดประทุษร้ายอีกเล่าหยินโป้ก็ตอบว่าตัวเจ้าก็เป็นแค่คนขี้เมาอยู่เมืองไผ่ก้วนถ้าเราไม่ช่วยที่ไหนจะสำเร็จการเมืองช้อความชอบหั่นศีลและแพ้อวดกับเราก็เหมือนกันบัดนี้ข้าหั่นศีลและแพ้อวดเสียแล้วไม่ช้าก็ถึงตัวเราจึงต้องคิดรักษาชีวิตครั้งนี้เจ้ายังหลงเป็นพวกของพระเจ้าฮั่นเต้อยู่ก็จะพลอยตายเสียเปล่าออกนินพอได้ฟังหนังนี้ก็โกรธขับม้าเข้าไปเอาง้าวฟันหยินโป้หยินโป้ก็รับด้วยขวานรบกันอยู่24เพลงอองหลินก็อ่อนกำลังพอจิวพุนกับกวนหยินมาทันเข้าก็ช่วยอองหลินรบกับหยินโป้ฝ่ายของลวนโป้เห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้าช่วยรบกับหยินโป้ดีผลทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถพระเจ้าฮันเต้ยกทัพหลวงหนุนเข้าไปหรีผลหยินโป้เกรงพระบารมีของพระเจ้าฮันเต้ก็ถอยย่อย่นแตกตื่นเรียกได้ว่าไม่เป็นขบวนเลยทีเดียวหยินโป้เห็นจะต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าพาทหารหนีไปข้างหลังเขาพระเจ้าฮันเต้ทรงม้าพระที่นั่งมังกรขาวเร่งให้ทหารไล่ติดตามหยินโป้ไปแต่ลวนโป้หนีแอบอยู่ที่ซอกเขาริมทางเห็นพระเจ้าฮันเต้ขี่ม้าขับทหารมาลวนโป้มีความแค้นด้วยข้าแพ้อวดเสียจึงขึ้นเกาทันยิงไปถูกไหล่ขวาพระเจ้าฮันเต้ตกลงจากหลังม้าทหารฝ่ายขวาวิ่งเข้าพยุงพระเจ้าฮันเต้ขึ้นม้าประครองพระองค์ไว้บรรดาทหารกองหน้ารู้ว่าพระเจ้าฮันเต้ถูกเกาทันผวาผวังอยู่ไม่เป็นใจสู้รบกลับมาตั้งค่ายมั่นอยู่หาแพทย์พยาบาลพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้คลายขึ้นจึงตรัสแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่าบัดเนี่ยยินโป้มรู้ว่าเราได้ถูกเกาทันเห็นจะมีใจกำเริบไม่ระวังตัวท่านทั้งปวงจงยกไปตีค่ายในขณะนี้น่าจะได้ชัยชนะโดยง่ายตันไผ่จะทูลบอกว่าของดเอาไว้ให้หลายวันก่อนเถอะพระองค์ยินโป้จะสำคัญว่าพระองค์นั้นต้องเกาทันประชวรหนักคงจะกลับมาชวนรบถ้ายินโป้ยกมาก็เห็นจะระวังแก่ด้านหน้าไม่ระวังด้านหลังจงแต่งทหารให้คอยจับเห็นจะได้โดยง่ายพระเจ้าฮันเต้ได้ฟังดังนั้นก็ให้โจฉำคุมคน 30,000 ไปที่ตำบลเตียงสาคอยตัดกองลำเลียงของหยินโป้แล้วก็ให้กวนหยินคุมคน 20,000 ไปที่เมืองเล็กอันจับครอบครัวของหยินโป้ไว้กีทองนั้นให้คุมทหาร 20,000 ไปคอยซุ่มอยู่หลังค่ายหยินโป้ถ้าเห็นหยินโป้ออกจากค่ายแล้วก็ให้เข้าตีค่ายให้ได้แล้วก็ให้จิวพุนคุมทหารไปคอยอยู่ที่ปากอ่าวท่าข้ามฮวนโกยนั้นให้เตรียมทหารไว้คอยตีตัดทัพของหยินโป้นายทัพในกองทั้งปวงก็คำนับลาออกมาจัดแจงรีพลตามรับสั่งทุกประการเลยทีเดียวทั้งฝ่ายลวนโป้ครั้นไปถึงค่ายก็บอกแก่หยินโป้บอกว่าเมื่อขณะท่านหนีออกมานั้นข้าพเจ้าแอบอยู่ที่ซอกเขาพระเจ้าฮันเต้ตามมาข้าพเจ้ายิงด้วยเกาทันถูกไหล่ขวาตกลงมาจากม้าหยินโป้พอได้แจ้งดังนั้นก็มีความยินดีก็บอกว่าเห็นว่าพระเจ้าฮันเต้จะเจ็บมากอยู่จึงไม่ยกทัพมาหยินโป้ก็ตั้งรวบรวมทหารอยู่หลายวันสำคัญว่าพระเจ้าฮันเต้ประชวรอยู่เห็นจะได้ทีก็จัดทหารออกมายกออกจากค่ายลวนโป้ก็เลยบอกว่าพระเจ้าฮันเต้สงบอยู่หลายวันเกลือกระทำอุบายไว้ประการใดท่านจงคิดระวังตัวให้ดีหยินโป้เห็นชอบก็แบ่งทหารเป็น2กองยกไปตีหน้าค่ายพระเจ้าฮันเต้ตั้งประชิดคอยจะรบอยู่ถึง2วันก็ไม่เห็นทหารผู้ใดออกมารบหยินโป้มีใจประมาทสำคัญว่าพระเจ้าฮันเต้ประชวรหนักอยู่ไม่มีผู้ใดจะจัดแจงทหารก็สั่งให้ตรวจเตรียมทหารเวลาค่ำตั้งใจว่าจะเข้าปล้นค่ายหลวนโป้จะบอกว่าตั้นแผงมีคนอุบายไปอันมากท่านจงคิดระวังตัวให้กวดขันหยินโป้ได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่ามีผู้ทัดทานแล้วจำจะสงบทัพเอาไว้ก่อนทั้งฝ่ายกี่ถองซึ่งคุมคน 20,000 ซุ่มคอยอยู่ด้านหลังค่ายของหยินโป้นั้นคันเห็นได้ทีก็ขับทหารเข้าตี
หมายว่าจะชิงค่ายของหยินโป้ให้ได้แล้วก็ร้องประกาศว่าพระเจ้าฮันเต้แต่งกองทัพไปจับครอบครัวแล้วก็สกัดทางอยู่ทุกแห่งฝ่ายทหารซึ่งอยู่รักษาค่ายหนีมาบอกหยินโป้บอกว่าพระเจ้าฮันเต้เข้าชิงเอาค่ายได้แล้วเห็นจิวพุนไปซุ่มคอยสกัดอยู่ที่ท่าข้ามแม่น้ำห้วยโหกวนหยินไปจับครอบครัวของท่านที่เมืองเล็กอันโจฉำไปตีตัดกองลำเลียงโอ้โหยินโป้พอได้ฟังดังนี้ก็สะดุ้งตกใจพารีพลจะไปตั้งค่ายอยู่ที่หลังเขาพอจะถอยมาเห็นห้วนกล้วยพาทหารออกมาจากค่ายร้องบอกว่ายินโป้รีบลงจากหลังม้าวางอาวุธเสียเข้ามาหาเราเราจะช่วยทูลขอชีวิตไว้ให้พ้นความตายหมู่ยินโป้พอได้ฟังดังนี้ยิ่งโกรธชักม้าเข้ารบกับห้วนกล้วยรบอยู่ได้15เพลงกองทัพของพระเจ้าฮันเต้ก็ระดมตีหนุนแน่นเข้ามาอีกไปอันมากหยินโป้เห็นจะสู้รบไม่ได้ก็ชักม้าหนีไปตามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พระเจ้าฮันเต้ทราบดังนั้นก็สั่งให้ทหารนั้นรีบติดตามไปหยินโป้หนีไปถึงริมแม่น้ำห้วยโหจิวพุนก็พาทหารออกไล่ฆ่าฟันทหารหยินโป้แตกกระจัดกระจายไปเหลือแต่คนสนิท110คนปรากฏว่าหยินโป้นั้นหนีข้ามแม่น้ำไปได้ครับพระเจ้าฮันเต้ก็ให้ทหารตามไปถึงริมแม่น้ำแล้วให้ตั้งค่ายไว้ใช้ให้คนไปสืบดูว่าหยินโป้เนี่ยหนีไปทางไหนกันแน่ทั้งฝ่ายหยินโป้ขึ้นจากฝั่งน้ำหนีไปหาหงอหยวยเจ้าเมืองหงอหงอหยวยนั้นไปเที่ยวป่าอยู่แต่หงอเสงซึ่งเป็นหลานของหงอหยวยหงอเสงนี้ครั้งก่อนนั้นหยินโป้ได้ด่าและคิดพยาบาทอยู่คันเห็นหยินโป้เข้าไปหาจึงคิดว่าหยินโป้อยู่เมืองห้วยหลำทำองค์อาจข่มเหงผู้คนนักบัดนี้คิดขบฏกลับไปรบกับพระเจ้าฮันเต้ขณะนี้หยินโป้เสียทีมาถ้าเรารับไว้ก็จะพลอยมีความผิดไปด้วยตอนนี้หงอหยวยอาเราก็ไม่อยู่เราจะคิดฆ่าหยินโป้เสียแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปถวายพระเจ้าฮันเต้นี่น่าจะได้ความชอบตรงนี้ดีกว่าหงอเซงพอคิดดังนั้นแล้วก็ออกมารับหยินโป้เข้าไปเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงหยินโป้อินสักพักหนึ่งหยินโป้ก็ถามบอกว่าหงอหยวยของอาท่านเนี่ยไปที่ไหนหงอเซงก็บอกว่าตอนนี้ราชการว่างอยู่ตอนเวลาเช้าก็ออกไปที่ป่าบางที3วันบ้าง5วันบ้างจึงกลับมาบัดนี้ท่านมาข้าพเจ้าไม่รู้จึงไม่ได้ออกไปรับแต่ไกลข้าพเจ้าขอสมาโทษท่านหยินโป้ก็บอกว่าเมื่อเรายกทัพมาครั้งก่อนขอบใจอาท่านที่มีความกรุณาแก่เราจึงข้ามแม่น้ำไปตีเมืองเซียงซ้ายได้จนถึงตำบลธรรมสายปัดนี้เรารบกับพระเจ้าฮันเต้เสียทีแตกทัพมาจะอยู่คอยท่าอาท่านจะได้ช่วยกันคิดรวบรวมรีพลขึ้นมาอีกจะได้ทำศึกกับพระเจ้าฮันเต้ต่อไปใหม่ถ้าสำเร็จราชการแล้วจะได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันหงอเสงก็ทำทีเป็นว่ารับคำด้วยดีป่านั้นรับคำด้วยดีแต่ใจนั้นคิดไม่ดีแล้วหงอเสงจะทำอะไรต่อคงต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับคิดก๊กไส้หั่นต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาน
8: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จะประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใ โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดือนหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก รุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถุมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไลติบแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณ อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็กดรอปภายใต้แนวคิดสงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเล นำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมสเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ในโอเพนแชทยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการเช่นเคยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ2คลื่นในเวลาเดียวกันทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นบทเพลงไทยนะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยครับการติดตามและฟังบทเพลงเก่าในอดีตเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการนำเอาบทเพลงในอดีตนะครับมาเผยแพร่ในรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงต่างๆที่มีความไพเราะแล้วก็มีความสุนทรีรวมทั้งเพื่อความสุขในการติดตามและฟังบทเพลงของรายการนี้ครับเพียงคำเดียวมนต์รักในฤดูร้อนคนเดียวในดวงใจเท่านี้ก็ตรมก็เป็น4บทเพลงจากเสียงร้องของสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติที่หลายคนยังไม่ลืมบทเพลงต่างๆมากมายจากนักร้องท่านนี้ล้วนเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าและก็ทำให้หลายคนได้รับความสุขจากการติดตามฟังบทเพลงต่างๆจากครูเพลงที่ประพันธ์เนื้อร้องไว้จากนักร้องระดับคุณภาพครับแก้วของประเทศนะครับอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ถือเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีแฟนเพลงมากมายจากบทเพลงต่างๆที่มีคุณภาพมีความไพเราะแล้วก็จากน้ำใจของคุณสุเทพวงศ์คำแหงที่มีต่อทุกๆคนด้วยความดีที่มีมานั้นทำให้หลายคนต่างก็รักแล้วก็นับถือคุณสุเทพวงศ์คำแหงไม่ว่าจะเป็นนักฟังเพลงทั้งชายหรือหญิงนะครับหลายคนคงจะได้รับรู้รับทราบกันถึงคุณภาพแล้วก็ความมีน้ำใจของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับก็นำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำกับบทเพลงในอดีตที่สุเทพวงศ์คำแหงได้ร้องไว้มาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัชกาลซึ่งค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงเชยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับเพื่อความสุขของทุกท่านครับ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลงเก่าเพลงที่ครั้งหนึ่งหลายคนเคยชื่นชอบหลายคนร้องได้ด้วยนะครับกับบทเพลงอย่างแม่สายไม่รักพี่แล้วจะรักใครก็ร้องสองท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณศรีสุดาเริงใจซึ่งก็ร้องเพลงแม่สายนิทัศน์ละอองศรีก็เป็นผู้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงสุดท้ายนั้นวิมานรักในห้วยแก้วก็เป็นการร้องคู่ของคุณนิทัศน์ละอองศรีแล้วก็คุณศรีสุดาเริงใจนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงนะครับปัจจุบันนี้คุณนิทัศน์ละอองศรีก็ได้จากพวกเราไปหลายปีแล้วนะครับส่วนคุณศรีสุดาเริงใจก็ยังร้องเพลงในบางโอกาสนะครับกับนักร้องท่านนี้ทั้งคู่ก็มีนิสัยที่ดีพูดจาไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวนะครับเคยเจอในหลายคอนเสิร์ตในยุคก่อนนะครับที่คุณนิทัศน์ละอองศรียังไม่จากไปก็มีโอกาสได้เจอได้พูดได้คุยบ้างพอสมควรครับก็เป็น4บทเพลงที่นำมามอบให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการยังมีอีกหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจากนักร้องที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตนะครับลองมาฟังบทเพลงชุดนี้ดูแล้วท่านจะรู้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงในอดีตนะครับ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับกับบทเพลงในรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากหลายนักร้องครับมาให้ได้รับฟังกันปุษยารังสีกับบทเพลงทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นรักวันเติมวันถิ่นไทยงามห่วงรักแล้วก็ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมคงจะทำให้หลายคนที่ติดตามและฟังรายการนี้ได้หวนย้อนนึกถึงบทเพลงทั้ง4ในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นบทเพลงที่หลายคนเคยได้ยินเป็นประจำเลยนะครับเมื่อก่อนก็มีการเผยแพร่ทางวิทยุต่างๆนะครับก็มีการเปิดเพลงของคุณบุษยารังสีในหลายบทเพลงด้วยกันเป็นนักร้องที่มีความโด่งดังนะครับจากวงสุนทราภรณ์แล้วก็วงกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากครับเธอจากไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับกับคุณบุษยารังสีซึ่งเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงดีร้องเพลงได้เพราะมากครับผมเองก็รู้สึกถึงความชื่นชอบนะครับกับนักร้องท่านนี้กับบทเพลงต่างๆที่ได้ร้องไว้นะครับหลายบทเพลงค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน4บทเพลงนะครับมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายจากรายการกันเพื่อความสุขของทุกท่านในยามค่ำคืนซึ่งคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขก่อนที่จะนอนพักผ่อนกันนะครับ

ซองบทเพลงสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของคุณชาญเย็นแขนครับซึ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราแม้ว่าท่านจะจากไปนานแต่ผลงานของคุณชาญเย็นแขนนั้นก็ยังคงอยู่และก็คงจะอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานเพราะว่าคุณภาพของบทเพลงต่างๆที่ร้องไว้นั้นมีล้นเหลือจริงๆครับอย่าง2บทเพลงที่ผ่านไปโอ้ชนกชนนีและก็เสียงกระซิบสั่งก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆนะครับฟังครั้งใดนะครับก็รับรู้ได้ถึงความเพราะแล้วก็ความหมายที่มากล้นนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับก็คงจะต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งผมเองก็จะนำเอาบทเพลงที่มีความเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำของหลายคนมาให้ได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบได้ความสุขความโชคดีนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมะรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูซิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพ
1: รครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดเออแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นน่ะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดฮะ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารแล้วอาหารเนี่ยเรากินทุกวันแต่วันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกเหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงหนึ่งเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแปลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายบรรดาทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเข้าของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี่ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอานิสงส์เนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นต่อขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อานิสงส์เป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะสินาสนะทานคือหมายถึงสถานที่เนาะทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟอัลไพน์คุณสมบัติ จำได้ไหมอยู่ปทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เนาะเพราะว่าเรื่องเอกสารนี่แหละที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบัติเข้าใจนะเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จของเขาแล้วในเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาถ้าบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบลวัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชเขายังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพอ่ะคนรุ่นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลกล้างไปอ้าวกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาก็เลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบเอ๊ะแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมโทรมไปอีกคนรุ่นต่อมามาเจออ้าวสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเนี่ยไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้ครับโดยที่วันชีตวันอย่างเงี้ย 6:00 นเขาก็ไล่หนีละก่อน 6:00 นเช้าเขาก็ไม่ให้เขาอย่างเงี้ยเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานแต่ที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะทีนี้ทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานนะธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องการกรณีข้อพิพาทนี้นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบัติที่มันจะวินวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงการมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแล้วแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่เพียงเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะฮะเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนเป็นสินสมรสหรือไม
2: ่
1: นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: ก็อย่างที่คุณจงวนว่าเลย
1: กับลูกหลานในภายหลังนะฮะ
2: ใช่ใช่ตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง ราะฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้แหละคือก้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียไปจากไปนะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยเราทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยเราให้กับคนที่เรามีศรัทธาแต่พอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก้อนนี้เราให้ไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับวัดแต่หวังเอาบุญเอากุศลแต่หวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติเราให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลเราตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนแต่ทั้งฝ่ายผู้รับก็คือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจและบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช่
1: ไหมครับก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่มันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์น่ะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดหนึ่งดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก 20-30 ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะฮะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะอันนี้คือแนวทางของคารวาสนะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วก็ไม่ยอม
2: คือเป็นงี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดหนึ่งคุณสมบุญมันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่เข้าใจไหมถ้าเรามีความว่าที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงอาแสมคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยฉันไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดละ
1: ครับ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือโอ้นี่ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้นี่คือความตระหนี่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้นี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี่ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่สิ้นเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยนี่คือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อให้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบูรณ์หมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลยมีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจานฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่ท่านมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันทำถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้นะปรากฏว่ามีคนเอาไปล้างพระอาจารย์จะไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณสมบัติ
1: โอ
2: ้โหเขาเสียวหลังว่าเลยโอ้ยกูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ต้องดีแน่
2: ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกแล้วเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะ
1: ครับ
2: มันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นะนี่หลักการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือไม่ใช่ว่าสื่อสารถึงสมบัติว่ามากอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตระหนี่ไงแต่ว่าเพื่อให้เกิดการกำจัดความตระหนี่แล้วให้อนุโมทนาบุญร่วมกันพูดไปในทางกุศลอย่างเงี้ยไอ้แนวโน้มคนที่จะมีศรัทธาด้วยคือว่าคนที่จะกำจัดความตระหนี่ได้เขาต้องมีศรัทธาแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาจะกำจัดความตระหนี่ได้ยากแต่อย่างคุณแม่อย่างเงี้ยนะคุณแม่ให้เพราะอะไรอ่ะก็ฉันศรัทธาของฉันน่ะเขาจึงกำจัดความตระหนี่ได้ง่ายแต่คุณลูกบอกโอ้ฉันไม่ให้อ่ะแล้วก็คุณลูกมีเครื่องมือคือศรัทธาน้อยจึงกำจัดความตระหนี่ได้ยาก
1: ครับพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลล่ะครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตระหนี่เช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายๆทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย
2: ์ถูกต้องถูกต้องคุณชมพลทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรแต่ผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิมันก็เราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเช่นลดภาษีสองเท่าอย่างเงี้ย
1: หวังผลมีวัตถุประสงค
2: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
1: ยกย่องสรรเสริญ
2: คนละอย่างเพราะว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้งทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นจะเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีกบุญอีก
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่าบุญอีกหวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบหยาบฉาบฉวยนะแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าคุณสละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตระหนี่อยู่ตระหนี่มันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันสละออกเนี่ยเพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตระหนี่เนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อานิสงส์มากกว่าเดี๋ยวเพราะจุดมุ่งหวังของเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเป็นว่า
1: โอ้ครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลมันไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะฮะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหมฮะ
2: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดปีกถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้ติดกระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเอาอยากยามาน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าว1ถุงเราควรนำกับข้าว1ถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต ระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
2: โอเคบอกได้ฟันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นผู้ให้นะผู้ให้คือตัวเราคุณแม่นั้นติดปีกเออฉันมีของอยู่คุณมีทายาทคุณมีของเรียกว่าทายาทที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์ใจเนาะมีจำนวนเท่านี้แล้วของเรามีละอย่างที่2ศรัทธาคุณมีไหมคุณแม่นั้นติดปีกบอกมีศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่ก็เลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วนะและ2สมการที่2คือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่2เนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีนะตัวคูณมันจะมากนะตัวคูณจะมากเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสนะการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองนะสลับกันนั่นเองนะนี่คือตัวแปรตัวคูณของ2ฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันแล้วกันระหว่างพระสงฆ์กับแม่ของเราสมมติเท่ากันตัวคูณตรงฝั่งของผู้รับหรือฝั่งของผู้ให้นี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการเดียวฉันขอถวายพระก่อนแล้วกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเนาะเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามากแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนี้แสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมากเนาะเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เลยเราให้คุณแม
1: ่ครับ
2: คำว่าศรัทธามากเนี่ยมันเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิด
1: ครับ
2: ถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมว่าเรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี้ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่ออกมาบอกว่าเออแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเออแล้วที่บ้านเรามีกับข้าวคือมันจะมีสตอรี่นะถ้าสมมติเราจิตน้อมไปทางพระเนี่ยมันอาจจะมีกับข้าวที่บ้านเราจะทำให้แม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ของนี่เดี๋ยวพระท่านเดินไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่มีความคิด
1: ครับ
2: อะไรที่เกี่ยวข้องไปในทางที่จะน้อมไปในทางจะให้ประสงค์นั่นนี่คือกรณีนั้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตน้อมไปในทางแม่เนี่ยเรามีศรัทธากับแม่เราเนี่ยเราก็จะมีความคิดประเภทที่นึกถึงแม่ขึ้นมามากกว่าเนาะเช่นเอ๊ะกับข้าวบ้านเราไม่มีแม่เราคงยังไม่ได้กินนะพระท่านคงจะมีใครใส่บาตรอะไรแล้วเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันอีกอย่างเงี้ยมันจะมีสตอรี่แบบนี้ขึ้นมาเราดูตรงนี้ว่าศรัทธาเราน้อมไปทางไหน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นดูความคิดของเรานั่นเองดูความคิดทีนี้ถ้าความคิดมันตีกันนะท่านตรงนี้พวกนี้เขาถามมาได้ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
2: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่ก็พอๆกันกับที่คุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้นี่อันนี้สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบูรณ์ทำตรงไหนก็ได
1: ้ถ้
2: าเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
2: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่ากันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคุณบอกนี่พระไม่ได้ฉันข้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้ หรือถ้าเราจะบอกเอ้ยทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมตินะศรัทธาเราพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอเสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวเออดูดิแล้วพระไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารกุศลมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
2: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแม่ถ้าเท่ากันเสร็จปุ๊บแต่มารได้ช่องตรงนี้มันก็เลยมาพูดตัดเสียงในหัวเราไม่ใช่ว่ามาจากศรัทธาอย่างเดียวคุณสมบัติมาจากเสียงของมารด้วยเพราะถ้าจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันได้ช่องตลอดเวลามันจะหาช่องตลอดเวลาในการที่จะให้เราเสียกำลังใจพูดให้เราแบบว่าเศร้าหมองไปบุญเราได้ไม่เต็มดีนี่เพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาสองฝ่ายเท่ากันทำตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยไอ้เสียงในหัวที่มาบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นดิตรงนั้นไม่ดีนี่นั่นนี่หยุดมันเลยคือหยุดมันเลยนี่หมายถึงว่าเราคิดมาในทางที่ว่าก็ฉันทำแล้วฉันสละแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่าเท่ากันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลสเราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะดูตรงศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเอง
1: ครับครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับนะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับ3จุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัปปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะอ้าวมาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ้าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได้จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งนึงอ่ะเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย่าว่าแต่กรณีไม่สวยทำให้สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
2: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกนั่นใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี้ก็คือเสียงกลิ่นรสปฐวธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปฐวธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็มๆไม่เห็นบอกเห็นอย่างนี้ไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างนี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างนี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาเราเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยนั่นมันเพี้ยนจากความเป็นจริงนะเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโทนเห็นปะที่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หืมหน้าหืมตาโอ้โหคิ้วหืมทรงผมผิวโอ้โหโมะทุกอย่างนี่ใช่ปะพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหคนละคนนี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเนี่ยคุณโยนการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามนะซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้นะครับคำว่าทำได้นี่คือหมายความว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ย เขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ก้อนนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้าโม

0: นี้มันมีข้อจำกัดของความเป็นร่างกายมนุษย์อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: สรีระหรือผิวหรือเขาโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี
1: ้ครับ
0: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณทรงพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณทรงพลบวชพระแล้วอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่
0: อย่างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าแต่งแบบให้พร้อมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอ่ะก็จะเป็นแบบพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับ
0: มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันทำได้มันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไร
1: ค
0: ือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันนะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันเนี้ยคือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
0: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี้ยมาลงบอกอันเนี้ยผมหน้าตาเป็นงี้ครับแต่นั่นเป็นรูปคุณปัญญาเนี้ยมันก็จะผิดไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกใช่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมบัติยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีลแปดแล้วนะหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะฮะคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะฮะส่องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
0: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอ่ะก็อยากจะดูดีตรงนั้นมันถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมฮะพระอาจารย
0: ์ใช่อันนี้เป็นกิเลสเขาเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่เป็นในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างเนี้ยต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัศน์ทรงประดับประดาด้วยของหอมเครื่องประดับผิวอันเป็นฐานะการแต่งตัวจะเว้นกาจากด้านนั้นพระอาจารย์เนี่ยคุณสมบัติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่าเนี่ยก็ทุกข์แล้วเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยคือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่ๆกระจกเล็กๆเนี่ยเราก็มองดูเอ๊ะวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเหี้ยนเตียนหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเมื่อวานเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาเมื่อถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้ไปต้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างนี้นะก็เพราะเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามนี่ออกไปนั่นเองเช่น
1: บ้างครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะฮะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะฮะถ้า ถ้าปรับให้มันลดลง

0: ได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับตัวเรานะครับเพราะว่าคาดเรื่องคือเรื่องของคารวาสเนี่ยครับอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์100%อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย์
1: กรรมคือการกระทํา
0: ครับ
1: เราสามารถกําหนดการกระทําบางส่วนของเราเนี่ยได้นะคือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างเงี้ยอันตรายนะคุณสมบัติความเชื่อที่ว่าอย่างเงี้ยว่าคือถ้าเรากําหนดไม่ได้หรือมันกําหนดไปแล้วอย่างเงี้ยนะทุกอย่างกําหนดไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได
0: ้
1: เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากําหนดไปแล้วแล้วคุณจะทําอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทําอะไรเราก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจนะคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก
0: ็
1: กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิแล้วกับชะตากรรมฉันกำหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบเนี้ยมันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดเนี้ยอันตรายมาก
0: ครับ
1: เพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆคุณทุกคน
0: ครับ
1: จริงๆถูกคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีนี่เราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรดิคุณจนอยู่ตรงนี้ขยันหมั่นเพียรนะรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งเราทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนกรรมดีเอาคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้อะไรฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมองหรือการคิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่าทำกรรมดีได้ดีกับชั่วได้ชั่วถึงจะถูกไม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง100%มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่100%เพราะมีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่100%เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วเขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้ว พราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยนะคุณก็ต้องโดนอ่ะบางทีคุณก็โดนอ่ะคุณก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้คือเขากำหนดไปแล้วแต่ว่าฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้เดี๋ยวเพราะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีเบิดเพียรชนะรัดกุมรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไว้อย่างนี้อย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็ตามยุคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดให้รัดกุมโดยใช้คำว่าเราทำกรรมอย่างไรเราจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนี่คือความเชื่อนี่คือมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองเช่น
0: ว่าครับพระอาจารย์คนบอกว่าทำความดีเห็นผลช้าย ังไงดีครับคือเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีแต่ยังไม่ได้ผลของการกระทำนั้นสักทีพระอาจารย์ครับ
1: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเราปลูกมะม่วงนะปลูกมะม่วงปลูกข้าวอย่างนี้นะเราหว่านเขาจะไถนาเสร็จแล้วหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วอะไรคุณเพิ่งหว่านข้าววันนี้พรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวแล้วมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านบายจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะกรรมดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขาทำความดีนั้นน่ะไปเรื่อยประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนที่มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนเงี้ยนะปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2ปี3ปีท่านที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
0: แต่เราจะเวลาของมันใช่ไหม
1: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีสมมติต้นยางเงี้ยต้อง6ปีอย่างเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได
0: ้
1: ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมันอ่อนอยู่กินยอดผักมันแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณวนโอ้มันน่าประทับใจเห็นไหมออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆอย่างนี้เป็นต้นนะออกข้าวมาโอ้โหเป็นหลายๆกิโลต่อหนึ่งร่วงหนึ่งฝักอย่างนี้ให้ได้เห็นเนี่ยมันดีใจมันผลมันมากกว่า
0: ครับ
1: ผลที่เราอดทนรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าจึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากเรื่องกรรมดีทำดีได้ผลดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความอดทนเรื่องการมีอุเบกขาทำตามระบบเราทำตามระบบความอดทนได้ก็ต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นผลเลยแต่คุณต้องรดน้ำนะคุณต้องพรวนดินนะคุณต้องมั่นใจว่ามันจะออกผลนะทำอย่างนี้ทางนี้ยังไม่เห็นผลเลยนะตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยศรัทธาเราจึงจะไปได้ทีนี้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลอันยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเดี๋ยวบ้าง
0: ครับพระอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายๆนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหมฮะ
1: เดี๋ยวบ้างก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะในกุศลเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะในบรรดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาตายเจ็บที่สุดเลยนะเ พอเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หักแต่ว่าหนังไม่ขาดในวิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องตอนประมาณนะก็ใช่ไหม
0: ถูกจับ
1: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน
0: ่ครับ
1: ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์น่าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเลยเพราะกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี
0: ้
1: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ก็ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมาก็หนึ่งของพระมหาโมกขลานะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรเนี่ยป่วยนะป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องร่วงคุณผู้ชมโรคท้องร่วงแล้วก็อ้วกด้วยอาเจียนออกมาก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดแต่ถึงตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยมีคำอธิบายว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแล้วกระทนก็คือเข้าไปรองเศษสิ่งอะไรที่ออกจากร่างกายเนาะอาเจียนหรือว่าเสมหะก็ตามแล้วออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดก็ต้องเอาไปล้างเอาไปล้างก็ต้องเอากระทนใหม่มาสแตนด์บายกระทนใหม่มาสแตนด์บายยังตั้งไม่ทันจะดีก็อ้วกอีกถ่ายอีกเป็นเลือดอีกไอ้กระทนใหม่ที่ล้างมาปุ๊บมาสแตนด์บายเอากระทนเก่าเอาไปล้างสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยก็จึงมีสำนวนว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแต่อาการป่วยของท่านแบบนี้ไม่ได้เป็นประกรรมไม่ได้เป็นประกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ปรินิพพานเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมเป็นกรรมที่เกิดจากทําทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทําทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทําให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทําทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานนี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้น
0: ครับ
1: ก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นพระกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นพระกรรมอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
0: ครับ
1: บางทีมันดูยากคุณกมลเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆอ่ะนั่นเป็นความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณกมลประเด็นสำคัญตรงนี้ถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเนาะเราทำความดีเนาะเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบเนาะพระอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณทวนจำได้ไหมเกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำโอ้ปริมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำคืออะไรน้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชมพู่ลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมกขลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายที่ดูแล้วหนังไม่ขาดอ่ะหนักหนักหนักหนักหนักแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจอยมากทำไมจิบจอยมากอ่ะ ไม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ
0: ค
1: ือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเค็มปี๋เลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาดเนี่ยเจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่คุกไม่หนายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งเออทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมากเข
0: ้
1: าใจไหมเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักนี่มีสองฝ่ายเนาะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้งสี่ขันเนี่ยท่านทำกรรมดีมามากแล้วทำให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านเข้าใจไหมเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยนะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยอย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานๆมันมีแง่มุมเยอะเลยเราต้องฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะเราก็ค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
0: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เกี่ยวกับเวรกรรมด้วยไหมฮะ
1: เนี่ยมันใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอการตายเร็วบางทีมันก
0: ็ครับ
1: เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้
0: อายุสั
1: ้นแต่บางทีมันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างเหมือนกันคือมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทำให้เราอายุสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได้นะกรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทำให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยช่วงยิ่งสถานการณ์สงครามอย่างเง
0: ี้
1: ยคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายอย่างเงี้ยเป็นไปได้
0: เอ๊ะพระอาจารย์นะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะเขาบอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้าอยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นน่องเป็นนี่บางคนบอกเฮ้ยตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
1: ้
0: โอนผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือหนึ่งคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดบ่วงตรงนี้กับที่ไม่อยากตายอีกอันหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
1: ออ
0: ดแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์
1: ว่ามันเป็นการนั่นแหละ
0: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
1: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยบางคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันจะสูญเสียไปแต่ถ้าบอกว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโหรีบไปเลยเหมือนกับให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศดีๆกว่ารวยกว่าก็เอาสิอันนี้เป็นไปได้
0: ครับ
1: ไอ้สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วคุณตายไปแล้วไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะท
0: ุ
1: กข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลยอ้าว
0: ครับ
1: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกข์นี้ไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่างนี
0: ้
1: แต่ถ้าสุขมันมากกว่าเราต้องก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกข์น้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกข์มากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้คือมองแค่สุขกับทุกข์แต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณสมบัติคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีกเพราะว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกข์ที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกข์ใช่ปะไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณสมบัติในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองนี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันดับได้มองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้ก็จะเกิดผลอะไรขึ้นเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราจะอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
0: ครับ
1: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
0: ครับ
1: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเน้นว่าถ้าท่านฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์หรอกเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอมองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นบาง
0: ครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะระปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะระปรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัด พัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: ก็เราพบกันสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: สิ้นเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณน
0: ะ
1: พอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1นะ31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพี่กบนะคะ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันน
1: ะ
0: วันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9ในการ30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในด้านของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะฮะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าที่จะเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆให้ความสนใจทางด้านของเรียกว่านอกจากจะไปสนใจทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยในการที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปทำงานยังพื้นที่จริงเนี่ยหลายคนบอกว่าอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่ชาวจังหวัดสงขลาได้เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำด้วยนะเป
1: ็
0: นปลากระพง3น้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหานครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวันครม.สัญจรทำสองวัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมืองสองทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากะพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหนครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากะพงมะ ม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
1: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
1: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้ก3วาเค้ก3วาเออขออภัยค่ะเค้กสวาเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุดละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่0630212434ค่ะเค้กสวาเมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสำหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล
0: ้
1: วก็โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือผ้าทอลายราชวัตรเกาะย
0: อ
1: เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัตรเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัตรค่ะกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 6:23 นาทีไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะครับเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสธนช.ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศแจ้งเตือน17 จังหวัดค่ะเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความห่วงใยแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์ที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19-23 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานในพื้นที่ด้วยพร้อมช่องทางติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่ะที่จะสำรองปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารมากมายค่ะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10 เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการเผา าไหม้ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: จะบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับ และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่

0: สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อน พร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA32 เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมิลากดสะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วย และนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: หกนาฬิกา55นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะ
6: ค่ะ
5: วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะอามาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล
6: ค
5: ุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตหลักสี่นี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะ หายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบโอบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอามซ่านะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
6: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะคะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันอ่ะกันยายนนะ
5: คะ
6: ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3-2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
5: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
6: ค่ะ
5: อ่ะ6:58นาทีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุน